0: ของแอสตันวิลล่าสโมสรดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้รับการบันทึกชื่อให้กลายเป็นนักฟุตบอลคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่ได้ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลยุโรป3รายการจาก3ฤดูกาลติดต่อกันโดยนักเตะวัย26ปีที่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาค้าแข่งในถิ่นวิลล่าปาร์คในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเคยลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกร่วมกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ฤดูกาล 2023-2024 ต่อด้วยเคยลงสนามนัดชิงชนะเลิศยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกให้กับเชลซีฤดูกาล 2024-2025 ก่อนจะมาคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกร่วมกับแอสตันวิลล่าในฤดูกาลนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีเกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนัดแรกวูฟส์บวกเสมอพาร์ดบอนที่เหลือ10คน0-0ผลการแข่งขันฟุตบอลเดเรดิวิซีลีกประเทศเนเธอร์แลนด์เกมเพย์ออฟชิงโคต้าฟาดแข้งยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมชนะโครนิงเกน2-0 FC อูเทรคชนะเฮเรวิน3-2ผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียนัดปิดฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเอานัสเซอร์ชนะดามัก4-1เอาฮิจิฮัดแพ้เอากาซิยา1-5และเอาเฟฮาแพ้เอาฮิลาน0-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: พลังกายพลังใจเริ่มได้จากพลังงานความคิดคิดดีชีวิตดีสนับสนุนให้คนไทยมีพลังใจในทุกเช้าด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.นะครับไปพิจารณาอภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

เยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบกลงพื้นที่กองทัพภาคที่3ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโคกหนองนาและโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการการอพยพและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวจากการกระทำของกองกำลังภายนอกประเทศที่จังหวัดสระแก้วกอรมน.ภาค1จับมือสถาบันจัดการปัญญาภิวัตน์ CPF ประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการเพชรในตมให้เยาวชนเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อพร้อมประกอบอาชีพกองทัพบกจัดกิจกรรมนำเยาวชนทัศนศึกษากองกำลังชายแดนเรียนรู้สถานที่สำคัญประวัติศาสตร์ชาติไทยประชุมสภากลาโหมมอบ12นโยบายเทิดทูนสถาบันปกป้องอธิปไตยส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศดูแลสวัสดิการทหารรวมถึงทหารผ่านศึกพร้อมเตรียมส่งดาวเทียมนภา3นภา4สู่อวกาศในปี2572อีโบลาฆ่าชีวิตผู้ติดเชื้อในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็น160ศพแล้วขณะมีรายงานผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก670รายพบผู้ติดเชื้อห่างจากศูนย์กลางระบาดไกลถึงหลายร้อยกิโลเมตรแหล่งข่าวรายงานผู้นำสูงสุดอิหร่านมุตตะบาคาเมนีอีมีคำสั่งห้ามไม่ให้ส่งยูเรเนียมสมรรถนะสูงในระดับที่ใช้ผลิตอาวุธออกนอกประเทศสวนทางกับเงื่อนไขยุติสงครามที่สหรัฐต้องการให้อิหร่านส่งมอบแร่ยูเรเนียมให้กับวอชิงตันพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: กับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
0: ครับวันนี้มาเริ่มต้นด้วยบทเพลงวันศุกร์นะฮะวันไหนๆก็เป็นวันศุกร์ได้ขอเพียงแค่ยิ้มทักทายกันนะครับส่งความรักความปรารถนาดีถึงกันนะครับวันศุกร์ก็เป็นวันที่หลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวบ่ายเย็นๆก็คงจะได้เดินทางเพื่อจะกลับไปหาคนที่รัก
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมสภากลาโหมโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและประธานสภากลาโหมนะครับเป็นประธานในการประชุมที่ห้องพานุรังสีศาลาว่าการกลาโหมโดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านได้มอบนโยบายแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงกลาโหมทั้งนโยบายทั่วไปแล้วก็นโยบายเฉพาะด้านนะครับให้กับหน่วยขึ้นตรงต่างๆเหล่าทัพเนี่ยนะฮะได้มีการปฏิบัติประกอบด้วย1คือเรื่องของการเทิดทูนสถาบันของชาตินะครับจริงๆเฉพาะด้านเนี่ยเขามี12ด้านด้วยกันเนี่ยนะครับด้านที่1ก็คือเรื่องของการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติด้านที่2คือการปกป้องอธิปไตยในทุกมิตินะครับด้านที่3คือเรื่องของชายแดนก็ให้มีความมั่นคงนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนที่4คือการยืนยันอธิปไตยบนพื้นฐานความชอบธรรมส่วนที่5นะครับคือการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนแล้วก็ส่วนที่6ก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่อาสาจากหน้าที่สู่โอกาสครับ
0: ครับในเรื่องที่7นั้นก็เป็นเรื่องของการพัฒนากำลังสำรองแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนเรื่องที่8นั้นก็เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเรื่องที่9สร้างสันติสุขชายแดนใต้นะครับเรื่องที่10เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้เรื่องที่11ดูแลกำลังพลและครอบครัวเรื่องสร้างสันติสุขนี่ข้อที่9นะฮะเรื่องที่9
1: ครับผม
0: แล้วก็เรื่องที่10นี่ดูแลกำลังพลและครอบครัวเรื่องที่11เชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกและวีรกรรมทหารกล้าให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมแล้วก็เหล่าทัพเนี่ยนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของประเทศและประชาชนเป็นศูนย์กลางสำคัญของการปฏิบัติงานครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับท่านก็มีการเร่งนะครับเน้นย้ำเรื่องของนโยบายเร่งด่วนก็มีอยู่5ด้านด้วยกันนะครับอย่างเช่นเรื่องที่1ก็คือการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงตามแนวชายแดนนะครับในส่วนที่2คือการขับเคลื่อนนโยบายทหารอาสาส่วนที่3คือการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกแล้วก็การดูแลกำลังพลนะครับส่วนที่4ก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล้วก็สุดท้ายก็คือในส่วนของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยเสริมสร้างความพร้อมในการเฝ้าตรวจป้องกันและตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตามแนวคิด Joint All Domain Operation ทั้งในมิติทางบกทางทะเลทางอากาศไซเบอร์และมิติการรับรู้ควบคู่กับการบูรณาการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและการใช้กลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านแบบทวิภาคีเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนครับ
1: ครับแล้วก็พร้อมกันนี้นะครับท่านก็ย้ำนะครับเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอย่างเช่นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวคิดน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์อันนี้ครบถ้วนนะคุณสุธี
0: ครับ
1: ถ้าจะเป็นพื้นที่ไหนนะปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์อันนี้มีความจำเป็นแล้วใช่ครับก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตามแนวชายแดนครับ
0: สำหรับนโยบายทหารอาสาจากหน้าที่สู่โอกาสแล้วก็แนวคิด4โอกาสของทหารกองประจำการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบแนวทางเร่งพัฒนาศักยภาพกำลังพลทั้งด้านการศึกษาทักษะวิชาชีพคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าในอนาคตพร้อมขับเคลื่อนการรับสมัครและบรรจุพลทหารอาสาเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการคัดเลือกทหารแบบสมัครใจในระยะยาวและสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศครับ
1: ครับแล้วก็ในประเด็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกแล้วก็วีรกรรมของทหารกล้านะครับรวมถึงในเรื่องของการเร่งรัดเนี่ยท่านก็เน้นย้ำว่าให้หน่วยต้นสังกัดไปเร่งรัดดูในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะกำลังพลตามแนวชายแดนแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียสละนะครับให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมสมเกียรติเป็นธรรมแล้วก็มีการกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อมูลกำลังพลถ้าเขามีบุตรมีทายาทตามสิทธิ์เนี่ยก็ขอให้สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลตามมติคณะรัฐมนตรีให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
0: ในส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เน้นแนวคิดพึ่งพาตนเองเพื่ออธิปไตยที่ยั่งยืนโดยให้ทุกหน่วยสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ผลิตภายในประเทศครับส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีทางทหารรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: ครับส่วนประเด็นการจัดงานไทยเดฟเอ็กซ์2026นะครับท่านบอกขอให้เป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สถาบันทางการศึกษาเพื่อเป็นการผลักดันการต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตจริงการจับคู่ทางธุรกิจแล้วก็การขยายโอกาสของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของไทยนะครับสู่ระดับนานาชาติต่อไปด้วยครับ
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เน้นย้ำการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานนี่นะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดเงื่อนไขความขัดแย้งและสนับสนุนการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนโดยใช้กลไกคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลไกสำคัญในการติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนงานให้เกิดความต่อเนื่องเป็นเอกภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านให้ความสำคัญกับการสื่อสารทางยุทธศาสตร์นะครับการสื่อสารสาธารณะและการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นเอกภาพโดยเฉพาะในยุคมิติที่ด้านการรับรู้เนี่ยมันมีผลต่อความมั่นคงของประเทศอันนี
0: ้
1: นะครับท่านก็บอกว่ามีความสำคัญก็เน้นย้ำเนี่ยนะครับควบคู่กับการกำกับดูแลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกำลังพลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมรอบคอบแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความมั่นคงของประเทศครับ
0: ครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองท่านก็ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เช่นเดียวกันท
1: ่
0: านก็เข้าใจนะครับพร้อมกันนี้ได้กำชับการรับทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ2569หรือผลัด1ทับ69เนี่ยนะครับการฝึกทหารใหม่ให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญโดยเฉพาะการป้องกันภาวะฉุกเฉินจากความร้อนหรือว่าฮีทสโตรกนะครับรวมทั้งการลงโทษหรือว่าการลงทันให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด
1: ครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 เนี่ยท่านบอกให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังนะครับให้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนการช่วยเหลือต่างๆเป็นไปได้อย่างรวดเร็วทันเวลาแล้วก็เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยร่วมกันทำแอคชั่นแพลนนะครับที่สำคัญก็คือสามารถที่จะติดตามประเมินผลแล้วก็รายงานความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงกลาโหมได้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่สำคัญคือต้องตอบสนองต่อความมั่นคงของชาติและประโยชน์สูงสุดของประชาชนภายใต้แนวคิดทำทันทีรวมเป็นหนึ่งจึงชนะครับ
0: ครับที่ประชุมสภากลาโหมยังได้รายงานความคืบหน้าแผนการจัดหาดาวเทียมนภา3และ4ในปี2569นะครับซึ่งมีกำหนดการที่จะส่งขึ้นสู่อวกาศในปี2572โดยดาวเทียมทั้ง2ดวงนี้จะมีคุณสมบัติเพิ่มความคมชัดพิกเซลของภาพถ่ายภาคพื้นดินให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นขณะเดียวกันกองทัพอากาศก็ได้เตรียมความพร้อมรองรับภารกิจดังกล่าวนะครับโดยการปรับปรุงแล้วก็บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนจ่าอากาศและโรงเรียนในเรืออากาศเพื่อให้กำลังพลทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและก็มีความพร้อมในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติในห้วงอวกาศที่มีมูลค่านับล้านล้านบาทนอกจากนี้กองทัพอากาศก็ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศหรือว่าสรทอนะครับโดยจะต้องมีการร่างกฎหมายรองรับต่อไปครับ
1: ครับก่อนนะปัจจุบันนี้จะอยู่แค่ในโลกไม่ได้แล้ว
0: ใช
1: ่ครับก็ต้องมีการ
0: ถึงอวกาศเลย
1: อวกาศแล้วนะครับวิเคราะห์วิจัยแล้วก็มีการเตรียมวางแผนในการดำเนินการต่อไปนี่นะครับ
0: ก่อนเข้าข่าวต่อไปลองทักทาย แฟนรายการสักนิดหนึ่งสิฮะ
1: ครับก็เข้ามาเป็นกำลังใจกันตั้งแต่ต้นรายการที่ผ่านมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสวัสดิ์ชาดาสวัสดีด้วยนะครับ
0: ครับ
1: คุณดวงรักหนองบัวล่างนะฮะแล้วก็มีในส่วนของคุณนิตยาบางกรวยนะครับคุณแนนก็รับฟังอยู่คุณโอ๊ตไฮโรเน่ก็รับฟัง
0: คุณสุรศักดิ
1: ์ฮะ
0: จากภูเก็ต
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทางกองทัพภาคที่2 FM บุรีรัมย์ด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: คุณลาวขงเจียมนะฮะแล้วก็อีกหลายท่านที่เข้ามาในขณะนี้คุณสุจิตเครืออินคุณบัวลอยบัวพรหมีคุณหนูนาหมื่นราชาอีกหลายท่านนะครับก็ทักทายขอบคุณมากเลยนะฮะที่ส่งกำลังแรงใจมาถึงเจ้าหน้าที่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะตำแหน่งชายแดนทุกท่านเลยนะครับ
1: ครับก็มาดูในเรื่องของต่อไปกันบ้างนะครับเป็นบรรยากาศของเมื่อวานนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยนะครับกองทัพบกได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับในโอกาสที่ยูเนสโกในประกาศยกย่องพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีภายในกองบัญชาการกองทัพบกเมื่อวานนี้โดยมีพลเอกสันติสกุลตนาประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีพร้อมกำลังพลร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันครับ
0: กับประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมกับประกอบพิธีทำบุญตักบาตรนะครับบริเวณด้านหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้กล่าวนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามจำนวน100รูปนะครับจากนั้นก็ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่ห้อง221กองบัญชาการกองทัพบกโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน10รูปพร้อมกับถวายพระทหารและก็เครื่องไทยธรรมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานทอดผ้าไตรบังสุกุลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลครับ
1: ครับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการศึกษาแล้วก็เพื่อความเสมอภาคเนี่ยนะครับซึ่งมีผลงานและก็พระราชกรณียกิจของพระองค์ได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการในระดับสากลนานาชาติครับ
0: รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ก็ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้วยพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักษัตริย์10นักษัตริย์ก็คือ120ปีนะครับเมื่อวันที่20ธันวาคม2567แล้วก็ทรงดำรงเป็นพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษ
1: ครับ
0: ครบ100ปีวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ2569
1: ครับแล้วก็โอกาสสำคัญที่องค์การยูเนสโกเนี่ยนะครับก็ได้มีการประกาศในประการประชุมสามัญวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรองรับการประกาศพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีด้านการศึกษาของพระองค์เนี่ยนะครับก็ทำให้มีการจัดงานมีการดำเนินงานต่างๆเนี่ยมากมายในทุกภาคส่วนเลยทีเดียวครับ
0: ครับนี่ก็เป็นมติที่ยูเนสโกได้รับรองเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความปลื้มใจนะ
1: ครับ
0: ของคนไทยด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามของรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณในครั้งนี้ครับจะมีพิธีต่างๆนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: หลายอย่าง
1: อย่างเช่นพิธีทางศาสนาเนี่ยนะครับผมก็จะจัดขึ้นในวันศุกร์ก็คือวันนี้แหละนะครับ22พฤศจิกายนเวลา 7:00 น.รู้สึกว่าน่าจะเริ่มมาแล้วนะครับสักแป๊บหนึ่งขออภัยด้วยนะครับวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนแหมกว่าสายตา นิดนึงนะครับ
0: ครับ
1: วันศุกร์ที่22พฤศจิกายนนะครับในช่วงเช้าก็คือเวลา 7:00 น.นะครับพิธีส่วนกลางที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปอันนี้เป็นพิธีตักบาตรเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยก็ดำเนินการโดยพร้อมเพรียงการรวมถึงในต่างประเทศก็จะมีที่สถานกงสุลสถานเอกอัครราชทูตต่างๆด้วยแล้วก็ในวันเดียวกันก็คือ22พฤศจิกายนนี้เนี่ยนะครับในเวลา 10:00 น.ก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยครับ
0: ครับแล้วก็มีพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมมีการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสนี้ระหว่าง22ถึง31พฤษภาคมนี้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับ
1: ครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ คุณครับ
0: ครับไปดูภารกิจของผู้บัญชาการทหารบกครับผู้บัญชาการทหารบกนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกให้การต้อนรับพลจัตวาหัวหน้าคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยและคณะ OAOT จากประเทศฟิลิปปินส์ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการที่ห้องรับรองอาคารศรีสิทธิสงครามกองบัญชาการกองทัพบกทั้งสองฝ่ายก็ได้เน้นย้ำถึงกลไกสำคัญภายใต้แถลงการร่วม Joint Statement มุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกระดับตั้งแต่เชิงนโยบายไปถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอันจะนำไปสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนในภูมิภาคครับ
1: ครับในโอกาสนี้นะครับทางด้านของทางฟิลิปปินส์เองเนี่ยที่เขาได้มาเนี่ยนะฮะท่านก็ได้กล่าวเน้นย้ำถึงหลักการทำงานของคณะ AOT ที่ยึดมั่นในความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสังเกตการแล้วก็รวบรวมข้อมูลอย่างเที่ยงตรงโปร่งใสตามธรรมเนียมตามข้อตกลงร่วมกันเนี่ยนะครับผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านก็ยืนยันว่ากองทัพบกมีความพร้อมแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนตลอดจนอำนวยความสะดวกในทุกมิติเลยทีเดียวนะฮะเพื่อให้การปฏิบัติของภารกิจคณะ AOT บรรลุตามผลสัมฤทธิ์ตามกรอบของการแถลงร่วมในข้อตกลงความร่วมมือทุกประการซึ่งตรงนี้แหละสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการเป็นรากฐานที่มั่นคงให้แก่กลไกความมั่นคงของประชาคมอาเซียนครับ
0: ครับในช่วงนี้ฝึกน้องๆทหารใหม่นะฮะหน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศเลยนะครับก็กำลังฝึกอย่างเข้มข้นหลังจากที่ได้โอเพนเฮาส์นะครับให้ได้พบปะญาตินะญาติมาเยี่ยมแล้วเนี่ยนะครับก็ฝึกกันต่อไปนะครับพลโทวิรยุทธ์รักศิลป์เมตตาภาคที่2ก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ผลัดที่1ทับ69ณหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่210แล้วก็กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมครับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการติดตามการฝึกตามนโยบายของกองทัพบกเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงความห่วงใยและการดูแลใจใส่ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อกำลังพลในทุกระดับครับ
1: ครับแล้วก็ท่านแม่ทัพภาคที่2เนี่ยท่านก็ติดตามการฝึกอย่างใกล้ชิดนะครับท่านก็พูดบอกว่าในส่วนของกองทัพเนี่ยคือบ้านหลังที่2นะครับก็ขอให้หล่อหลอมในเรื่องขององค์ความรู้ระเบียบวินัยต่างๆแล้วก็ในเรื่องอันเป็นประโยชน์ให้กับทหารใหม่เนี่ยให้ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับปลูกฝังความภาคภูมิใจในเรื่องของการรับใช้ชาติพร้อมกันนี้เน้นย้ำขอให้หน่วยฝึกระมัดระวังเรื่องของการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อนแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยทางด้านของการฝึกทุกมิติให้กับน้องทหารใหม่ด้วยครับ
0: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีพร้อมคณะนะครับก็เดินทางตรวจเยี่ยมนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่34เพื่อให้หน่วยมีการปฏิบัติในการดูแลเขตสุขาภิบาลแผนเผชิญเหตุและความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลทหารใหม่ในผลัดนี้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำที่กรมแพทย์ทหารบกกำหนดที่ค่ายขุนเจียงธมิกราชอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับ
1: และก็ไปที่ทางด้านของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6กันบ้างอันนี้จ๊าบมากคุณสุธี
0: เป็นยังไงฮะ
1: ต้องใช้คำว่าจ๊าบเลยนะครับ ทหารใหม่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้ก็20กว่าวันนะครับ เขาเตรียมแนะแนวเส้นทางสู่ความสำเร็จจากพลทหารสู่การเป็นนักเรียนใน10ให้น้องแล้วนะครับ นี่นะก็มีในส่วนของการนำนักเรียนใน10ที่มาจากทหารกองประจำการเดิมแล้วเนี่ยมาแนะนำว่าต้องทำอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวในอนาคตต่อไปก็จะมีการติวฟิตซ้อมกันด้วยนะครับก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องคนเล็กของกองทัพบกก็คือทหารใหม่ผลัดที่1ทับ2569นั่นเองครับ
0: จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แม่ทัพภาคที่2และคณะยังได้เดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในเขตรับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีเพื่อตรวจเยี่ยมและการติดตามปฏิบัติงานของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณปราสาทตาเมือนธมและพื้นที่ช่องเสม็ดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อรับทราบสถานการณ์พร้อมกับมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจมอบโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างเข้มแข็งอีกทั้งยังได้รับมอบเงินสนับสนุนจากกลุ่มคนไทยใจดีชิคาโกสหรัฐอเมริกาแล้วก็คณะศิษย์เก่ารวสส07ที่ได้ร่วมแสดงน้ำใจแล้วก็สนับสนุนภารกิจในกองทัพครั้งนี้ด้วยครับ
1: ครับท่านก็ขอบคุณนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่ากองทัพภาคที่2เนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนป้องกันอธิปไตยของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถต่อไปครับ
0: ครับท่าน

0: กองกำลังภายนอกประเทศณพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่จังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็ร่วมชมการฝึกซึ่งเป็นการฝึกร่วมโดยที่จังหวัดสระแก้วร่วมกับหน่วยงานก็คือกรมกิจการพลเรือนกองกำลังบูรพามณฑลทหารบกที่19และกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วแล้วก็หน่วยภาคีเครือข่ายครับ
1: ครับก็มีวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อทำให้ในเรื่องของการบูรณาการต่างๆเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับการฝึกเขามีอยู่2รูปแบบก็คือซ้อมบนโต๊ะกับซ้อมอย่างเต็มรูปแบบนะครับมีผู้เข้าร่วมการฝึกเนี่ย350กว่าคนด้วยกันครับ
0: มีประชาชนหมู่4ตำบลทุ่งพระ45คนเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการฝึกอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับส่วนการฝึกหน่วยบินยุทธวิธีอโนไทยก็มีการฝึกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็หน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่3เป็นการฝึกใช้อากาศยานในเวลากลางคืนขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยนะครับในการช่วยดูแลหรือเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ต่างๆต่อไปนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ดักฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ที่นี่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ไฟล้างโลก
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์

0: วิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรถยนต์แหกด่านกลางถนนเทพรัตน์พุ่งชนรองสารวัตรจราจรสน.บางนาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับและติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลียมมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลียมซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน 2565เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: วันนี้นะครับต้องติดตามขั้นตอนการส่งทำแบบสำรวจภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในภาครัฐให้กับกรมควบคุมมลพิษของกกร.นะครับและกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำบุกจับบอลลอยฟ้าเงินหมุนเวียนในบัญชีต่อวันกว่า43ล้านบาทได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกกล.เตรียมส่งขั้นตอนการทำแบบสำรวจภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในภาครัฐให้กับกรมควบคุมมลพิษและติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามกำหนดระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมเวลา 10:30 นสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชี้แจงการปรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่สำนักงานกกพ.อาคารจตุรัสจามจุรีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำบุกจับบ่อนลอยฟ้าเงินหมุนเวียนในบัญชีต่อวันกว่า43ล้านบาทพบเงินสดและชิปแลกเงินรวมกันกว่า7ล้านบาทใจกลางอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: และกลางดึกเมื่อคืนนี้นะครับได้เกิดเหตุรถยนต์นั่งส่วนบุคคลชนกับรถจักรยานยนต์บนถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับขาออกช่วงกิโลเมตรที่1ในช่องคู่ขนานบนพื้นที่เขตบางนาจุดเกิดเหตุครับพบรถอเนกประสงค์มิตซูบิชิสีขาวป้ายทะเบียนอุดรธานีสภาพกันชนหน้าพังเสียหายห่างออกไปพบรถจักรยานยนต์ Yamaha Nmax สีขาวป้ายทะเบียนตราโล่นะครับล้มคว่ำสภาพรถพังเสียหายเช่นกันและใกล้กันนะครับพบผู้บาดเจ็บ1นายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบชื่อคือร้อยตำรวจเอกทารณนะครับพิรมจิตเจริญรองสารวัตรจราจรสน.บางนาได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยนะครับได้เร่งให้การช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลตรวจสอบรถยนต์คู่กรณีนะครับพบอาวุธปืนสั้น1กระบอกและเครื่องกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่ภายในรถนะครับจึงได้ยึดไว้เป็นหลักฐานก่อนควบคุมตัวชายวัยรุ่น2คนไปตรวจหาสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายที่สน.บางนาก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
5: ใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: มาติดตามข่าวกันอีกครั้งในเวลา 9:00 น.นะครับปภินันท์อภิบาลศรีสรรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4 ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
9: โอ้โห6 ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจูบ
1: ขอบคุณครับป๊า
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคนอะล้อเล่นล้อเล่น
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วว่าล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ยังไง
0: อันนี้พ่อผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มึงเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไม่ห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละเนอะผู้ใหญ่เนอะ
2: โอ้มันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อับแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแต่หาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วกฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กายร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ดีค่ะคุณผู้ฟังคะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าเร็วๆนี้จะเปิดปฏิบัติการปราบนอมินีอีกรอบยืนยันมีฐานข้อมูลชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
4: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้เปิดเผยว่าเร็วๆนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการปราบนอมินีอีกรอบนะครับโดยระบุว่ามีฐานข้อมูลหมดแต่ขอยังไม่เปิดเผยพร้อมบอกว่ารับไม่ได้มาถือครองแผ่นดินไทยติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
3: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าการปราบปรามนอมินีว่าได้รายงานนายกรัฐมนตรีให้รับทราบตลอดโดยได้มอบนโยบายเป็นแนวทางให้กับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ว่ามีข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม69แล้วเก็บเป็นฐานข้อมูลและจะได้พูดคุยกันมาจนถึงจุดหนึ่งซึ่งตนบอกว่าแผ่นดินไทยจะให้คนอื่นมาถือครองได้อย่างไรถ้าถือครองโดยชอบธรรมและถูกกฎหมายเป็นเจ้าพนักงานก็ต้องบังคับใช้กฎหมายต้องว่ากันไปตามกฎหมายแต่กรณีที่คนต่างด้าวเข้ามาและหลบหนีมาทำงานหรือแม้กระทั่งใช้เทคนิคหลบเลี่ยงกฎหมายเพื่อเข้ามาถือครองธุรกิจหรือถือของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆแนวคิดของตนต้องบอกให้ผู้บริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับทราบและยืนยันไปแล้วว่าตรงนี้รับไม่ได้ดังนั้นการปล่อยปะละเลยในอนาคตจะยิ่งขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจะยิ่งทำงานลำบากดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรควรที่จะเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่จะรอจนตนเกษียณแล้วค่อยไปเริ่มอย่างไรก็ตามผบ.ตร.ยืนยันด้วยว่าอีกไม่นานจะมีปฏิบัติการอีกรอบหนึ่งซึ่งทั้งหมดอยู่ในฐานข้อมูลที่มีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ข่าวต่างประเทศนะครับติดตามช่วงหน้าต่างโลกจากคุณกุลวดีพัฒนลีลาครับ
4: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้อำนวยการบริหารองค์การพลังงานระหว่างประเทศเตือนว่าตลาดน้ำมันโลกจะเข้าสู่ช่วงอันตรายในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้เนื่องจากสต๊อกน้ำมันลดน้อยลงท่ามกลางการขาดแคลนการส่งออกน้ำมันใหม่ๆจากตะวันออกกลางผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่ต้องการค่าผ่านทางในการใช้ช่องแคบฮอร์มุสและจะนำแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่อิหร่านกักตุนไว้ออกมาจากอิหร่านอิสราเอลส่งกลับนักเคลื่อนไหวชาวต่างชาติทั้งหมดที่จับตัวมาจากกองเรือที่มุ่งหน้าไปยังฉนวนกาซาหลังนานาชาติประณามการปฏิบัติของอิสราเอลต่อนักเคลื่อนไหวเหล่านี้ระหว่างการควบคุมตัวองค์การอนามัยโลกเพิ่มการรับมือกับการระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกด้วยการส่งเวชภัณฑ์และตั้งเต็นท์แยกกักตัวเพื่อช่วยควบคุมการระบาดเกิดเพลิงไหม้ในตลาดในเมืองหลวงของมาลีทำให้ร้านค้าหลายร้านถูกเผาวอดก่อนถึงฤดูการซื้อขายที่สำคัญสำหรับฉลองเทศกาลอีดิลอัลอัดฮาได้ไม่กี่วันประชาชนหลายร้อยคนบนเกาะกรีนแลนด์รวมตัวกันประท้วงผู้นำสหรัฐขณะที่นักการทูตสหรัฐเปิดสถานกงสุลแห่งใหม่กุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
5: ชาติ
6: ศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนากรมการทหารสื่อสารเหล่าทหารสื่อสารยืนหยัดพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพและการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัย
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่านิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยรั้นเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ล่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเลวๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดต้องเสียใจมีความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะเราต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีและอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยนะคะคอยหมั่นเตือนสติเหนี่ยวรั้งเพื่อนมิให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่

0: พบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: ลุงยังไงล่ะอาจารย์กุลหลับแกไปอ่างละของน้ำเน่าอยู่นั่งไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะๆๆนี่จ้ะผู้ใหญ
0: ่อ่ะขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
1: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมอ่ะผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
1: ่อเออใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: ก็จำพ่อไว้นั่นแหละจ้า
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองลางอ้วนนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และไอ้คนที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกเนี่ยทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: อ่ะผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ่ะอ้วนจะได้ไตตาหลับ
2: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
1: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะกุนหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
7: สูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
8: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
10: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
12: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
13: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับช่วงเย็นวันนี้ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ป่าเขตรอยต่ออำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางและอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับส่งผลให้น้ำป่าจากลำห้วยแม่ตังตำบลพระบาทวังตวงอำเภอแม่พริกที่ไหลผ่านหลายหมู่บ้านทะลักเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับใกล้ลำห้วยแม่ตังอย่างรวดเร็วทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย10หลังคาเรือนสัตว์เลี้ยงสูญหายไปกับกระแสน้ำรถจักรยานยนต์และรถยนต์หลายคันถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายนะครับระดับน้ำเข้าท่วมหมู่บ้านสูงกว่า1เมตรถนนหลายสายถูกตัดขาดชั่วคราวนะครับขณะที่ผู้นำชุมชนนำกำลังช่วยอพยพเด็กเล็กผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าท้องฟ้าเหนือพื้นที่หมู่บ้านยังถูกปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนและยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนว่าวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝน60%ส่วนภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนตกหนักสุดนะครับร้อยละ70และตกหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ครับและเมื่อเวลา 4:22 นาทีที่ผ่านมานะครับกองเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 1.5 ความลึก2กิโลเมตรภายในพื้นที่ของตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับไปที่เรื่องของคู่มือสุขภาพนะครับมีหลักในการรักษาคุณภาพอาหารเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากอาหารเป็นพิษจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
14: คู่มือสุขภาพ
15: เพื่อลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษเราควรยึดหลักสุกร้อนสะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกสุกดิบๆหลีกเลี่ยงเมนูอาหารที่บูดเสียง่ายอาหารปรุงสุกที่เก็บไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากมีรูปรสกลิ่นสีผิดปกติไม่ควรนำมารับประทานควรเลือกซื้อวัตถุดิบที่สดสะอาดมีคุณภาพและต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงอาหารหรือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำหรือสัมผัสสิ่งสกปรกควรเลือกบริโภคน้ำดื่มน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายอย.สำหรับผู้จำหน่ายอาหารขอให้ปฏิบัติตามหลักสุขภิบาลอาหารและสุขลักษณะส่วนบุคคลรักษาความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์สถานที่ประกอบอาหารให้ปราศจากแมลงและสัตว์พาหะนำโรคล้างวัตถุดิบให้สะอาดทุกครั้งก่อนนำมาปรุงอาหารไม่แช่สิ่งของปนกันในถังบรรจุน้ำแข็งบริโภคให้ใช้อุปกรณ์ที่สะอาดคีบตักอาหารไม่ใช้มือจับโดยตรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
16: พลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เกิดจากกำลังใจและความคิดที่ดีให้กำลังใจต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทย
13: 11นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
17: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
18: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
17: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
18: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
17: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
18: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
17: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
18: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
17: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
18: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
19: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
18: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
17: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
20: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ ร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สามีเจ้าชู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีคำถามมาจากภรรยาที่มีสามีเจ้าชู้จะทำอย่างไรดีสามีที่เจ้าชู้หรือว่าคนที่เจ้าชู้นะคะมีเหตุผลอยู่2ประการค่ะ 1. เจ้าชู้เพราะแม่บ้านบกพร่องต่อหน้าที่สิ่งนี้แม่บ้านต้องแก้ไขตัวเองพยายามค้นหาข้อบกพร่องของตัวเองให้พบซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากจึงต้องทำใจให้สงบเสียก่อนก็เริ่มจากการนั่งสมาธิเป็นประจำเพราะว่าคนเรานะคะเมื่อลืมตาเนี่ยมักจะเห็นแต่ข้อบกพร่องของคนอื่นแม้นว่าสิ่งนั้นจะเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าใหญ่โตส่วนความผิดของตัวแม้นว่าจะโตกว่าภูเขาก็ยังมองไม่เห็นแต่เมื่อหลับตานั่งสมาธิไม่เห็นใครอื่นกลับเห็นตัวเองในมโนภาพความบกพร่องของเราก็จะค่อยๆลอยเด่นขึ้นมาให้เห็นเมื่อเห็นความบกพร่องความผิดของตัวเราเองแล้วก็หาทางแก้ไขนะคะหาข้อเตือนใจสำคัญนะคะว่าห้ามไปหาหมอเสน่ห์หรืออย่าไปทำอะไรรุนแรงอย่าทำประชดประชันเพราะไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาแต่จะยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาให้ไม่รู้จักจบจักสิ้นค่ะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนมีศีลธรรมมีความสำเร็จในการครองเรือนซึ่งท่านเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่หรือไม่ใช่ญาติของเราก็ปรึกษาท่านได้ค่ะเหตุผลข้อที่2สามีเจ้าชู้เจ้าชู้โดยนิสัยกรณีนี้แก้ยากนะคะก็คงจะต้องทนเอานึกว่าเป็นกรรมของเราที่ดูคนไม่เป็นขอให้ตั้งใจทำหน้าที่แม่บ้านไม่ให้บกพร่องทำบ้านให้เย็นไม่เอาเรื่องร้อนหูร้อนใจเข้าบ้านไม่ด่าว่าให้สามีแค้นเคืองใจถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นก็ให้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆส่วนการแก้ไขนิสัยพ่อบ้านคงจะต้องใช้เวลาพยายามทำความดีให้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเขาเกรงใจและในที่สุดเขาก็จะเลิกเจ้าชู้ไปเองค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเจอคนเจ้าชู้หาทางแก้ไขนั้นการที่จะแก้ไขก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนแล้วจึงค่อยไปแก้ไขคนอื่นค่อยๆแก้คนอื่นต่อไปก็คงจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความดีที่เราทำมาอย่างสม่ำเสมอของเหล่านี้ต้องใช้เวลานะคะแต่คิดว่าในที่สุดแล้วผลดีก็จะมาตกที่ตัวเราและก็ครอบครัวนั่นเองวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
12: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
13: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
14: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
15: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
13: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ึ่งผู้ใหญ่เนาะเห็นกันอยู่ทุกวันน่ะ
1: ผู้ใหญ่ไม่อยู่แล้วเหรอจักรุลา
0: จับบ้าเหรอนี่แปะผู้ใหญ่เข้าไปอบรมเดี๋ยววันนี้ก็มาแล้วแหมพูดหน่อยเดียวคิดไปสักไกลเลยนะเนี่ย
2: ครับสองคนนี้สมหัวกันอีกแล้วเหรอคราวนี้นี่ท้าใครอีกล่ะเนี่ย
0: ก็จะมีใครก็ผู้ใหญ่นั่นแหละว้ายผู้ใหญ่กลับมาแล้วโอ้ยฉันคิดถึงคิดถึงนะเนี่ยรู้ว่าผู้ใหญ่จะมาก็เลยทำแกงขี้เหล็กของชอบเอาไว้ให้นะจ๊ะ
3: เอาไว้ให้หรือจะเอาไว้ขายเอาไว้ชัดเจน
0: ขายอุ้ยจะบ้าเหรอให้สิไม่เจอกันตั้งนานผู้ใหญ่ไปอบรมเรื่องอะไรมาหรอจ๊ะเล่ามาเลย
2: ก็อบรมเรื่องการปรับเจตคติให้ยอมรับผู้เลิกเสพยาเสพติดนี่หลักสูตรเขาดีนะมีวิทยากรจากสำนักงานปปส.มาด้วย
3: อย่างเงี้ยก็ได้ความรู้มาเยอะเลยเสียผู้ใหญ
2: ่ใช่ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นๆทั้งคนที่ดูเรื่องปราบปรามเจ้าหน้าที่บำบัดสาธารณสุขฝ่ายปกครอง
3: แล้วไอ้อคตินี่มันอะไรอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะทำไมต้องเปลี่ยนด้วยล่ะผู้ใหญ่
2: เขาเรียกว่าเจตคติหรือความคิดของคนเรานี่แหละคืออย่างนี้นะเมื่อก่อนคนมักจะไม่ยอมรับผู้เลิกยาเสพติดกลัวอย่างโน้นกลัวอย่างนี้และทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดทำได้ยากปปส.เขาก็เลยมีการรณรงค์ว่าผู้เสพผู้ติดคือผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเมื่อหายแล้วก็เหมือนคนปกติอย่างพวกเรานี่แหละ
0: เพราะฉะนั้นนะเราจึงต้องให้โอกาสเหมือนที่ผู้ใหญ่สอนเราอยู่ทุกวันใช่ไหมล่ะฉันจำได้
2: ใช่แล้วคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เลิกได้ต้องใช้ความพยายามในการเอาชนะใจตนพอรักษาหายแล้วก็ต้องมาชนะใจผู้อื่นบางคนทำไม่สำเร็จเพราะถูกสังคมดูถูกเหยียดย้ำสุดท้ายก็กลับไปเสพอีกแต่ถ้าใครมุ่งมั่นเอาจริงก็ได้รางวัลไป
3: เอลักยาเสพติดไรนี่มีรางวัลให้ด้วยเหรอผู้ใหญ
2: ่มีสิรางวัลแห่งชีวิตที่ได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงล่ะ
0: แล้วไอ้ความคิดคนเรามันเปลี่ยนกันได้ง่ายๆหรอผู้ใหญ
2: ่ก็ไม่ง่ายนักหรอกมันต้องใช้เวลาผู้เลิกเสพยาเสพติดเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วย
0: งั้นเราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้คนอื่นดูเนาะไว้โอกาสน่ะมันดียังไงเน
2: า
0: ะ
2: ใช่
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ที่ติดยาเสพติดแม้จะผ่านกระบวนการบำบัดและฟื้นฟูแล้วแต่ยังกลับมาเสพยาเสพติดอีกเป็นผลมาจากครอบครัวชุมชนและสังคมไม่ให้การยอมรับไม่ให้โอกาสการปรับเจตคติของสังคมต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเปรียบเสมือนผู้ป่วยทุกคนในสังคมควรต้องตระหนักและรับรู้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นอาการป่วยที่เกิดจากฤทธิ์ของยาที่มีต่อสมองไม่ใช่นิสัยที่แท้จริงสังคมรอบข้างจึงควรเข้าใจและให้โอกาสรวมถึงให้ความช่วยเหลือเพื่อร่วมกันคืนคนดีกลับสู่สังคม
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
7: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
8: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
9: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
6: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
10: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
11: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
10: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
11: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
10: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
11: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
10: เหงื่อออก
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรัฐบาลมั่นใจแอปพลิเคชันเป๋าตังจะไม่ล่มคาดลงทะเบียนไทยช่วยไทย+ผ่านฉลุยอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
15: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขา
2: ฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25-29พฤษภาคมนี้แอปพลิเคชันเป๋าตังจะไม่ล่มนะครับเพราะว่าธนาคารกรุงไทยเคยทำมาแล้วหลายครั้งนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ราบรื่นติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
3: นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยระบุถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องของการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพาสบนแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าบัตรคนละครึ่งเดิมหรือไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยโดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้รับผิดชอบฉะนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะครั้งที่ผ่านมาการลงทะเบียนก็เป็นไปได้ด้วยดีขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยก็เคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาแล้วหลายครั้งจึงเชื่อว่าการลงทะเบียนในวันที่25-29พฤษภาคมนี้จะราบรื่นด้วยดีส่วนการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลของภาครัฐจะมีการผลักดันเรื่องของประวัติอาชญากรรมเข้าไปเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมวันนี้ด้วยหรือไม่นายพรดอนระบุว่าการประชุมในวันนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดและเนื้อหาสาระแต่รัฐบาลได้มีการผลักดันอยู่ตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งมั่นเดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลตามที่นายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆขณะที่หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการไปแล้วยุวธิดาผู้คำนวณรายงานค่ะ
2: ไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับฝนถล่มอำเภอศพเมยนะครับน้ำป่าพัดต้นไม้ขวางถนนสายแม่เสรียงแม่สามแลบนะครับทหารร่วมกับชาวบ้านเร่งเคลียร์เส้นทางจนกลับมาสัญจรได้ตามปกติคุณณัชชัยลิมพลอยมีรายงานครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและพัดพาต้นไม้แห้งไหลมาตามกระแสน้ำกีดขวางเส้นทางสายแม่เสรียงแม่สามแลบทำให้ประชาชนและยานพาหนะสัญจรผ่านไปมาด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่36จึงได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยรวมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ลงสำรวจเส้นทางและเร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลือทันทีโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันตัดท่อนไม้เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออกจากผิวจราจรเพื่อเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วภายหลังการปฏิบัติงานหนักอย่างต่อเนื่องสามารถเปิดเส้นทางให้รถยนต์และประชาชนสัญจรได้ตามปกติเรียบร้อยสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงานครับ
6: ทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อ
10: อ้อแบบนี้นี่เอง
8: ฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
14: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอส1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเรามีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วแหละผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเน
2: าะใช่ว่าก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอภุยใหญ่อ้วนสวยเต็มที
1: ่ท่านจะด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนเปิดก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มา
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาลายนะก็พงคอไปซะทีเนาะแต่เพิ่งบางคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วมาแปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่รู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ยังไม่แน่ใจอ่ะข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงี่ยแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตาสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่รู้หมกเลียว
3: เหรอรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไป2รอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่เออแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอภาษาอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยัง
0: แม่อากุลหลับก
1: ็ตั้งหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะจะชวนไอ้แม่ไปด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แม่ยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้หนงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้หนงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแ
3: ต่ปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมุลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรัฐบาลเดินหน้าผลักดันกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมโดยคาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมใน1ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
7: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
8: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับร้อยเอกหญิงพัฒดาลักษณ์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับเรื่องถึงข้อร้องเรียนของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุนะครับที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนในทุกวันแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระที่ขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานนะครับทั้งนี้ทางกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรซึ่งหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ก็จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประโยชน์ทางสังคมสิทธิประกันสังคมนะครับให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นโดยยืนยันรัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้เต็มกำลังตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้นะครับไปที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้เรียกทุกหน่วยงานถกด่วนวางมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมล์พร้อมเปิดข้อมูลพบมีจุดตัดทางรถไฟเสี่ยงรวม58จุดครอบคลุม28สน.ติดตามรายงานจากคุณพงษ์ระพีประพฤติดีครับ
9: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวภายหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากโดยมีตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมขนส่งทางบกและกรมขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครรวมถึงสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดรถไฟเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการตำรวจนครบาลสรุปข้อมูลพบว่าในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดรถไฟรวมทั้งหมด58จุดครอบคลุมพื้นที่28สน.มากที่สุดอยู่ที่พื้นที่บก.น.2จำนวน15จุดรองลงมาคือบก.น.1จำนวน14จุดส่วนบก.น.5และบก.น.9มีแห่งละ7จุดขณะที่บก.น.7มี6จุดส่วนบก.น.6ไม่มีจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่รับผิดชอบทั้งนี้ที่ประชุมเตรียมหารือแนวทางเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดรถไฟทั้งการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
10: นเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กำลังใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนพร้อมทางทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณมาศรัตมนคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมพจน์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับแล้วก็เป็นวันสุดสัปดาห์แล้วครับ
2: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็มีฝนตกลงมานะครับในช่วงประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับในพื้นที่ต่างๆก็ถ้ามีฝนตกก็รายงาน

0: คณะองคมนตรีนะครับอีก2ท่านก็คือพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และก็พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างนะครับได้ร่วมคณะในการมอบความช่วยเหลือพระราชทานนะครับในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรแก่ราษฎรนะครับในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารพร้อมกับรับทราบปัญหาความเดือดร้อนนะครับเพื่อที่จะได้นำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ราษฎรได้มีชีวิตและก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับไปกล่าวให้กับราษฎรได้รับทราบแล้วก็ได้เชิญสิ่งของพระราชทานนะครับไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ในโอกาสนี้นะครับทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้จัดชุดเรียกว่าถุงพระราชทานนะครับซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน503ชุดไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่โดยไปแจกจ่ายกันที่โรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับ
1: ค่ะแล้วก็เนื่องจากรัฐบาลนะคะได้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบครบ100ปีค่ะในการนี้นะคะองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568ได้มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7
0: นะครับในการนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับในนามของรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสที่ยูเนสโกนะครับได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจนะครับในวาระครบ100ปีดังนี้นะครับกิจกรรมแรกก็คือการจัดพิธีการทางศาสนานะครับซึ่งก็มี2กิจกรรมด้วยกันก็คือจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมก็คือวันนี
1: ้
0: น
1: ะครับ
0: ตั้งแต่7นาฬิกาโดยส่วนกลางนะครับได้จัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยได้กราบนิมนต์พระสงฆ์100รูปนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้มอบหมายให้กับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีในส่วนภูมิภาคของทุกจังหวัดนะครับก็จัดที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็ในต่างประเทศก็จัดที่สถานเอกอัครทูตแล้วก็สถานกงสุลแล้วก็ให้พิจารณาเอานะครับว่าจัดพิธีตามที่เห็นสมควรแล้วก็ความเหมาะสมแล้วก็ในช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระสนนะครับหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะก็ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะเริ่มตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวล่าสุดเนี่ยก็จะมีในส่วนของการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้เชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยค่ะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันนี้นะคะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตามที่คุณมุจลิศได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นั่นเองค่ะ
0: อันนั้นก็เป็นพิธีการทางศาสนานะครับต่อไปกิจกรรมที่2ก็คือการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและก็เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในการนี้นะครับก็จะมีการจัดระหว่างวันที่22ถึงวันที่31พฤษภาคมที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทั้งนี้นะครับทางรัฐบาลก็เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและก็ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมชนีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสที่ได้รับการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณนะครับเนื่องในวาระครบ100

0: ปีครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะรัฐบาลเองก็ยังขอเชิญชวนนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาธิไทยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนมิถุนายนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
0: นะครับโดยรัฐบาลนะครับก็เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนให้ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จะมีในวันที่3มิถุนายนเริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้านะครับ 7:00 นก็เชิญชวนนะครับร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์สามเณรโดยส่วนกลางนะครับก็149รูปโดยจัดที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคนะครับก็จะจัดที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าวัดใกล้บ้านส่วนต่างประเทศนะครับก็จัดที่สถานเอกอัครทูตและก็สถานกงสุลครับ
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงเวลา 17:30 นะคะของวันที่3มิถุนายนก็ขอเชิญชวนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะในส่วนของภูมิภาคเนี่ยจะจัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจากนั้นนะคะในเวลา 19:29 ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลส่วนกลางค่ะจัดขึ้นที่สนามหลวงนะคะกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศก็จัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลและตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลที่ไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกจัดขึ้นเองหรือว่าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆที่จัดขึ้นนะคะก็ขอเชิญชวนเข้าร่วมในกิจกรรมตลอดเดือนมิถุนายน2569นี้ค่ะ
0: นะครับโดยเมื่อเช้านี้นะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับทางกองทัพบกก็ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรตินะครับจำนวน49รูปโดยมีท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีนะครับในภาคเช้านี่จะเป็นการบรรพชาสามเณรส่วนภาคบ่ายนะครับก็จะมีพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุนะครับก็ครั้งละ3รูปก็จนกว่าจะครบ49รูปนะครับอันนั้นที่กองทัพบกได้จัดขึ้นนะครับมาดูเหตุการณ์เพลิงไหม้กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ช่วง 21:30 นะครับทางด้านนายอนุสักพิริยะอมรนะครับนายอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษอดีตนายกเมืองพัทยาก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้นะครับภายใน JA Plus Hotelหลังจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยานะครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้บริเวณดาดฟ้าของโรงแรมซึ่งเป็นโซนรูฟท็อปบาร์นะครับชั้น7ภายหลังรับแจ้งนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ระดมรถน้ำแล้วก็กำลังนะครับเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนโดยสามารถที่จะควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ก็เหลือเพียงบริเวณดาดฟ้านะครับที่ยังคงมีเปลวไฟแล้วก็กลุ่มควันเจ้าหน้าที่นะครับก็เร่งฉีดน้ำสกัดนะครับไม่ให้ลุกลามไปชั้นอื่นของโรงแรมครับ
1: ค่ะโดยเบื้องต้นนะคะก็ได้รับรายงานค่ะว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจำนวน4รายด้วยกันทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาและฝ่ายปกครองก็ได้เร่งอพยพนักท่องเที่ยวออกจากอาคารอย่างปลอดภัยท่ามกลางความแตกตื่นของผู้เข้าพักนั่นเองค่ะจากการสอบถามนะคะก็ทราบว่าโรงแรมดังกล่าวเนี่ยมีห้องพักเปิดใช้งานจำนวนมากโดยห้องพักมีทั้งหมดจำนวน173ห้องโดยในคืนเกิดเหตุเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้าพักกว่า120ห้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวอินเดียแล้วก็นักท่องเที่ยวหลายสัญชาติเลยนะคะเบื้องต้นก็คาดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้อาจจะเกิดจากการที่ไฟฟ้าเนี่ยลัดวงจรบริเวณช่องบริเวณชั้นดาดฟ้าอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
0: นะครับจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับทางกองทัพบกนะครับโดยมณฑลทหารบกที่14นะครับก็ได้จัดกำลังพลสนับสนุนนะครับในการปฏิบัติร่วมกับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็หน่วยกู้ภัยนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ฐานสารวัตรนะครับถ้าท่านใดชมภาพทางไลฟ์สดของเรานะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็รถดับเพลิงนะครับเข้าควบคุมสถานการณ์จากเหตุเพลิงไหม้ชั้น7ของโรงแรมนะครับก็ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับ
1: ค่ะไปต่อกันในพื้นที่จังหวัดสระแก้วกันบ้างนะคะวันนี้พลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและนายสุเทพชัยวัฒน์ปลัดจังหวัดสระแก้วค่ะได้เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการการอพยพและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวกรณีภัยจากการกระทำของกองกำลังภายนอกประเทศนะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วแล้วก็ได้ร่วมชมการฝึกซึ่งเป็นการฝึกร่วมกันนะคะระหว่างหน่วยงานทหารแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะเสริมสร้างความพร้อมการประสานงานสั่งการการอพยพประชาชนและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพค่ะ
0: นะครับก็หน่วยการทหารก็จะมีทั้งกรมกิจการพลเรือนนะครับกองกำลังบุรพานะครับมณฑลทหารบกที่19แล้วก็กรมฐานราบที่12รักษาพระองค์นะครับก็คือเป็นหน่วยงานในพื้นที่อยู่แล้วนะคร
1: ับ
0: โดยการฝึกครั้งนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมนะครับก็ประมาณ350คนจาก120หน่วยงานรวมถึงมีนายทหารนักเรียนด้วยนะครับก็คือหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนรุ่นที่51จำนวน46นายก็มาร่วมเรียนรู้นะครับในการปฏิบัติงานจริงซึ่งรูปแบบการฝึกนะครับก็ประกอบด้วยการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบที่จำลองสถานการณ์ก็คือการอพยพประชาชนจำนวน45คนจากตำบลทุ่งพระนะครับไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งมีการจัดเตรียมจุดคัดกรองจุดลงทะเบียนแล้วก็พื้นที่รองรับไว้อย่างครบถ้วนครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะไปดูกันที่มาตรการของรัฐบาลในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้กันบ้างค่ะล่าสุดทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะได้มีการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมค่ะประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนโดยอุณหภูมิก็จะลดลงและมีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้นและอาจจะมีพายุไซโคลนนะคะก่อตัวในทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลแล้วเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศซึ่งก็จะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่แล้วก็อาจจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ล่าสุดทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะจึงได้มีการสั่งการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอดช่วงฤดูฝนปี2569นี้ค่ะ
1: นะครับด้านการเผชิญเหตุนะครับก็จะมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำเภอและก็ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อเป็นศูนย์ควบคุมนะครับสั่งการและก็อำนวยการหลักในการระดมสรรพกำลังนะครับประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานพร้อมแบ่งมอบนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจและก็พื้นที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจนกรณีที่มีฝนตกหนักหรือว่าฝนตกสะสมหากประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วนะครับมีความเสี่ยงสูงว่าที่จะเกิดสถานการณ์อุทกภัยก็ให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยมีการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจุดรองรับการอพยพนะครับพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพของประชาชนดูแลการดำรงชีพแล้วก็สิ่งของจำเป็นเบื้องต้นนะครับให้มีความเพียงพอแล้วก็เหมาะสมกรณีที่มีคลื่นลมแรงคลื่นสูงหรือว่าคลื่นซัดชายฝั่งก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ออกลาดตระเวนการเดินเรือก็ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดจนทั้งกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้นำชุมชนให้แจ้งประชาชนนะครับที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากคลื่นซัดชายฝั่งให้ทราบถึงสถานการณ์นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะแล้วก็ปอพอเองนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงของฤดูฝนโดยได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ถึง18ทั่วประเทศนะคะเตรียมความพร้อมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยสำหรับรับมือสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงค่ะอย่างเช่นรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถประกอบอาหารเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งนอกจากนี้ขอเน้นย้ำนะคะให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองและปริมาณน้ำฝนรวมถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยให้ได้มากที่สุดค่ะก็ขอให้ติดตามประกาศนะคะการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert นะคะแล้วก็หากได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งไปที่สาธารณภัยแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784 LINE ID ค่ะ LINE @1784DDPM นะคะเน้นย้ำกันอีกสัก1ครั้งนะคะ LINE @ค่ะ1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ครับทีนี้เราขึ้นทางภาคเหนือนะครับก็ทหารช่างก็ผนึกกำลังนะครับในการสร้างแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวนะครับอันนี้ในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยทหารช่างนะครับได้จัดชุดปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยชุดช่างจิตอาสาจากหน่วยงานทหารช่างในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3นะครับจำนวน60นายแล้วก็ ยุทโธปกรณ์20รายการด้วยกันโดยลงพื้นที่โซน A1 นะครับบ้านหัวฝายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอันนี้ก็ได้ดำเนินการจัดวางถุงบิ๊กแบ็กนะครับจำนวน187ถุงรวมทั้งหมด562ถุงคิดเป็น 8.31% ภาพความคืบหน้านะครับโซน A ก็ 24% พื้นที่โซน B1 นะครับก็ดำเนินการจัดวางถุงบิ๊กแบ็กจำนวน85ถุงรวม154ถุงก็คิดเป็น 2.28% ภาพความคืบหน้านะครับโซน B ก็ 11.09% ส่วนพื้นที่โซน C4 นะครับก็ดำเนินการจัดวางถุงบิ๊กแบ็กได้จำนวน170ถุงรวมก็361ถุงคิดเป็น 4.61% ภาพความคืบหน้ารวมโซน C นะครับก็คิดเป็นร้อยละ 10.30% ทีนี้ภาพรวมเลยนะครับความคืบหน้าของการดำเนินการทั้งหมดก็15.20% ครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ก็ยังได้จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาพร้อมยุทโธปกรณ์จากกองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในการสนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ค่ะร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ในการเตรียมการป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงฤดูฝนโดยได้ดำเนินการบรรจุทรายนะคะใส่ถุงบิ๊กแบ็คเพื่อนำมาเรียงกันเป็นแนวเสริมพนังกั้นน้ำปิดทางน้ำเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายในพื้นที่ที่บริเวณบ้านหัวฝายด้านหน้าอาคารราชพัสดุและบริเวณแนวพนังกั้นน้ำชุมชนไม้ลุงขนซอยต้นโพตำบลเวียงผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่นะครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงท้ายของรายการครับ
2: หน้าฝนกำลังจะมาแล้วค่ะเรามาเตรียมบ้านให้ปลอดภัยกันนะคะทำความสะอาดรางน้ำและเก็บเศษใบไม้เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกค่ะยกปลั๊กไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สูงจากระดับน้ำท่วมไว้นะคะตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ใกล้บ้านลดความเสี่ยงเวลาพายุแรงค่ะอย่าลืมเตรียมของจำเป็นเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะเตรียมบ้านให้พร้อมก่อนหน้าฝนช่วยให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
1: นะครับก็อย่าลืมนะครับดูแลบ้านแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับช่วงคนดียังมีอยู่นะครับมี2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกนะครับคือเมื่อวานนี้พลตรีวินวิจิตวาทการนะครับผู้ในการสำนักสนับสนุนหน่วยทหารพัฒนาพร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยก็ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับก็คือรถยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ที่บริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะซึ่งเป็นการเข้าอำนวยความสะดวกและก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในทันทีโดยได้ประสานความร่วมมือนะครับกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเมืองขุขดในการนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนรวมถึงช่วยเหลือนะดูแลความปลอดภัยแล้วก็การจราจรนะครับในบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับ
0: ค่ะทางด้านของกองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26นะคะก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มที่บริเวณบ้านคลองน้ำซับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอาการเบื้องต้นเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยทางหน่วยเองได้ดำเนินการทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะพร้อมกับประสานรถกู้ภัยมารับตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวต่อไปด้วยค่ะ
1: นะครับก็ขอชื่นชมกำลังพลนะครับไม่ว่าจะระดับไหนนะครับเมื่อเจอกับเหตุการณ์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีมาถึงเรื่องดีๆนะครับที่กองทัพบกนะครับอันนี้ใหญ่กว่ากองทัพบกก็คือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับได้เชิญชวนน้องๆ นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันส่งผลงานประกวดเรียงความนะครับประเด็นก็คือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมถ่ายทอดความรักความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านตัวอักษรแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์พร้อมชิงรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรนะครับโดยกำหนดหัวข้อดังนี้นะครับระดับประถมศึกษาตอนปลายก็คือป.4ถึงป.6หัวข้อพ่อหลวงทรงห่วงทรงรักห่วงปวงประชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับม.1ถึงม.3ในหัวข้อราชันผู้ปกป้องแผ่นดินไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับม.4ถึงม.6แล้วก็ปวช.ด้วยนะครับในหัวข้อร่มฉัตรพระทรงชัยสร้างกองทัพไทยก้าวทันโลกก็ชิงทุนการศึกษานะครับ 184,000 บาทครับ
0: ค่ะโดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดนะคะก็ได้แก่อาจารย์พยาวพัฒนพงศ์ซึ่งเป็นนักพูดวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทยกระทรวงศึกษาธิการดร.อภิชาติดำดีนักพูดนักเขียนนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชนอาจารย์สมชายหนองฮีนักพูดพิธีกรและเจ้าของรายการทีวีค่ะสามารถที่จะส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3สิงหาคมนี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะก็ในส่วนของผลงานที่จะส่งเข้าประกวดขอให้ส่งตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้นนะคะจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยในวันที่14กันยายนนี้ค่ะ
1: นะครับก็ส่งมาเยอะๆนะครับก็มีคลิปนะครับของดร.อภิชาติดำดีท่านบอกว่าปัจจุบันนี้น้องๆ อาจจะไปให้ AI ช่วยเขียนนะครับแต่ท่านบอกว่ากรรมการจะรู้ท่านนะครับ ท่านอาจจะไม่ได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับคะแนนนะครับถ้า AI ช่วยเขียนนะครับมาถึงการปฏิบัติงานของกองกำลังกันบ้างนะครับอันนี้เป็นในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35นะครับกองกำลังนเรศวรได้จัดกำลังพลนะครับลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่นะครับบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งอำเภอแม่ละมาดจังหวัดตากก็ตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยนะครับก็ได้เข้าตรวจสอบก็พบว่าได้ซุกซ่อนน้ำมันดีเซลใต้ฟางอัดแท่งบริเวณท้ายกระบะจำนวน474ลิตรจากการสอบถามนะครับผู้ขับขี่ก็ยอมรับนะครับบอกว่าได้นำน้ำมันเนี่ยมาจากอำเภอแม่สอดเตรียมลำเลียงข้ามไปยังฝั่งเมียนมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมผู้ต้องหาแล้วก็ของกลางส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่ละมาดนะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21นะคะก็ได้จัดกำลังพลของหน่วยเนี่ยดำเนินการทำการตรวจค้นยานพาหนะและบุคคลผ่านเข้าออกที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรเพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายและการกระทำผิดเงื่อนไขตามแนวชายแดนที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารด้วยค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาถึงเหตุการณ์เสียงปืน5นัดที่ชายแดนสุรินทร์นะครับในเรื่องนี้นะครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้กองทัพบกเนี่ยได้รับรายงานจากกองร้อยฐานพรานที่2603กองกำลังสุรนารีขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงนะครับที่บริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยประมาณเวลานะครับเวลาประมาณ 14:20 นาทีกำลังพลก็ได้ยินเสียงปืนเล็กนะครับจำนวน5นัดดังมาจากทางทิศใต้ระยะห่างก็ประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาหลังจากนั้นนะครับกำลังพลของเราก็หยุดฟังแล้วก็ตรวจสอบเหตุการณ์นะครับอย่างละเอียดก็ไม่ปรากฏมีสิ่งผิดปกตินะครับก็ได้ปฏิบัติภารกิจต่อไปครับ
0: ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะฝ่ายเราเนี่ยไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีการยิงตอบโต้เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายเราค่ะทั้งนี้ทางด้านของกองกำลังสุรนารีได้สั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดด้วย
1: นะครับสำหรับการกระทำของฝ่ายกัมพูชาดังกล่าวแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นการก่อกวนนะครับเรียกว่าจากระยะไกลแต่ก็ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมนะครับอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นกองกำลังสุรนารีนะครับก็จะได้แจ้งเตือนและก็ประท้วงฝ่ายกัมพูชาต่อไปนะครับว่ามันละเมิดถ้อยแถลงนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสา
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมการกงสุลประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางไปคองโกและยูกันดาป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสอีโบลาอีกสักครู่กับมาติดตามครับ
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
11: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพประจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพประจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
12: ท้องเสียใช้นาซาคาร์บอนยาผงคั่นรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
6: ฟังข่าวกันต่อนะครับกรมการกงสุลประกาศคำแนะนำในการเดินทางไปยังคองโกและยูกันดาให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดติดตามรายงานจากคุณยิวาธิดาภูคำนวณครับ
13: ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศพบการระบาดของไวรัสอีโบลาในคองโกและยูกันดาเมื่อ17พฤษภาคมกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ประกาศให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเมื่อวันที่20พฤษภาคมแล้วนั้นล่าสุดองค์การกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศขอแนะนำให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงข้างต้นหากไม่มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงผู้ที่พำนักอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติตนโดยติดตามข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาจากทางการท้องถิ่นและแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างใกล้ชิดรักษาสุขอนามัยโดยล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือมีผู้คนหนาแน่นหลีกเลี่ยงการสัมผัสและใกล้ชิดกับเลือดน้ำลายเสมหะเสื้อผ้าของผู้ที่ป่วยไม่สัมผัสสัตว์ป่าเช่นค้างคาวและลิงรวมไปถึงสัตว์ป่าที่ป่วยหรือตายและสังเกตอาการป่วยของตนเองเพื่อรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีทั้งนี้ผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงที่กลับเข้ามายังประเทศไทยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเดินทางสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคและกรณีผู้พำนักในพื้นที่เสี่ยงต้องการรับขอความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อได้ผ่านสถานเอกอัครราชทูตในกรุงไนโรบีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กองทัพบกนะครับได้เผยว่าเหตุเสียงปืน5นัดที่ชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์ชี้ว่ากัมพูชาเจตนาก่อกวนนะครับและขัดถ้อยแถลงร่วมด้านกองกำลังสุรนารีย้ำว่าหน่วยในพื้นที่ยึดกฎการใช้กำลังและพร้อมรับสถานการณ์นะครับคุณธมรัตน์ขันธวินาหุมีรายงานครับ
14: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเผยว่าวันนี้กองทัพบกได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อเวลาประมาณ 14:20 นาทีกำลังพลได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทางทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาหลังจากนั้นกำลังพลได้หยุดฟังและตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติจึงได้ปฏิบัติภารกิจต่อไปเหตุการณ์ดังกล่าวฝ่ายไทยไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้การเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยทางนี้กองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดสำหรับการกระทำของฝ่ายกัมพูชาแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนระยะไกลแต่จะเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรนารีได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวแล้วธรรมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนะครับร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับโดยเวลา 7:00 นขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเวลา 17:30 นขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลนะครับณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนะครับส่วนต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลอีกทั้งยังขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ครับ
15: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
16: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
17: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
18: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
17: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
18: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
17: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
18: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
17: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
18: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
17: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
18: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
19: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
18: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
17: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
20: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
21: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
1: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางปูนขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
2: Beautiful Music
1: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยว

0: ยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่ฝึกครูฝึกพลฉุดชักราชรถเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติสูงสุดและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่เสร็จเกือบ 100% แล้วสักครู่กลับมาติดตาม

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: รมสัมภวุฒิทหารบกเปิดพิธีฝึกครูฝึกพลฉุดชักราชรถเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติสูงสุดคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
5: โรงเรียนทหารสัมภวุฒิกรมสัมภวุฒิทหารบกได้จัดชุดครูฝึกจิตอาสาผู้มีประสบการณ์จากพระราชพิธีสำคัญต่างๆจำนวน5 นายทำหน้าที่ฝึกครูฝึกพลฉุดชักราชรถจำนวน20 นายเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแบบแผนพระราชประเพณีสำหรับการฝึกประกอบด้วยท่าพื้นฐานและขั้นตอนสำคัญที่ใช้ในพระราชพิธีอาทิท่าเบื้องต้นท่าหยิบเชือกท่าวางเชือกท่าเดินตามปกติท่าหยุดจากการเดินท่าถวายบังคมและท่าเดินประกอบเพลงบรรเลงในพระราชพิธีโดยใช้ระยะเวลาการฝึกทั้งสิ้น2 สัปดาห์ก่อนนำไปขยายผลสู่กำลังพลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พลฉุดชักราชรถต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบกนิกรชาวไทยตราบนิจนิรันดร์ตอนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่ติดตามกับคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
6: ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสัมภวุฒิกรมสัมภวุฒิทหารบกค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมากำลังพลและช่างผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่สำหรับใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพเวียนรอบพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการถอดแยกชิ้นส่วนตรวจสภาพองค์ประกอบต่างๆพร้อมขัดทำความสะอาดพื้นผิวและทำสีใหม่ทั้งในส่วนราชรถปืนใหญ่ด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงเคราล้อและโครงสร้างสำคัญเพื่อให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงและงดงามสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีด้านพันเอกประยุทธ์ทองเลิศผู้อำนวยการกองโรงงานซ่อมยานพาหนะศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสัมภวุฒิเปิดเผยว่าปัจจุบันการดำเนินงานมีความคืบหน้าแล้วกว่า98%และเตรียมส่งมอบให้กับสำนักช่าง10 หมู่กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะลวดลายแกะสลักลงรักปิดทองในขั้นตอนสุดท้ายการบูรณะปฏิสังขรณ์ในครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของกำลังพลกรมสัมภวุฒิทหารบกที่ได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานพระราชพิธีอันทรงคุณค่าของชาติณัฐชัยลิ่มพลอยรายงาน
7: ไม่เหวี่ยงไม่เคลื่องไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาชลบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ย
1: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์จึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงธรรมภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้จะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุนของการเกิดเป็นคนด้วยการรักษาศีล5ให้ครบเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ลับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: แนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: มา
2: จอบมา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: สถาบันพระปกเกล้าสำรวจความเห็นเลือกตั้งผู้ว่ากทม 85.9% จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องการสก.ที่รู้ปัญหาในพื้นที่จริงประสานงานเก่งโปร่งใสตรวจสอบได้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจเรื่องเลือกตั้งกทม69ความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าและความคาดหวังต่อสก.ชุดใหม่ทำการสำรวจระหว่างวันที่8ถึง11พฤษภาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายตามพื้นที่เขตทั่วกรุงเทพ1,600 ตัวอย่างโดยเมื่อถามถึงการติดตามข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พบว่า 49.2% ติดตามข่าวสารค่อนข้างมากและมากที่สุด 48.3% ติดตามข่าวสารค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดและ 2.5% ไม่ติดตามเลยส่วนประเด็นหากเป็นคนกรุงเทพจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่พบว่า 85.9% บอกว่าหากเป็นคนกรุงเทพจะไปอย่างแน่นอนรองลงมา 9.2% น่าจะไปและยังไม่แน่ใจและ 4.9% น่าจะไม่ไปและไม่ไปแน่นอนส่วนการเลือกตั้งสก.จะให้ความสำคัญกับคุณลักษณะใดมากที่สุดพบว่า 26.4% ต้องการคนที่รู้ปัญหาในพื้นที่จริง21.3% ประสานงานเก่งแก้ปัญหาในพื้นที่ได้และ 19.3% ต้องการคนที่ซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กรรมาธิการวุฒิสภาเชิญคณะทูต12ประเทศรับฟังข้อมูลกรณี MOU 43และ MOU 44ไทยกัมพูชาย้ำข้อเสนอให้ยกเลิกข้อตกลงเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมเดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกสื่อสารข้อเท็จจริงของไทยสู่เวทีโลกคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียของการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 43-44 ของวุฒิสภาได้เชิญคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยจาก12ประเทศเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการศึกษากรณีข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีนายนพดลอินงาประธานคณะกรรมการวิสามัญเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลโดยนายนพดลเปิดเผยว่าการเชิญคณะทูตครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังพบว่าภายหลังการเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมามีการนำเสนอข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงสำหรับประเทศที่ได้รับเชิญเป็นทั้งกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่เจรจาสำคัญเช่นจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งสิ้น12ประเทศโดยคณะกรรมการจะชี้แจงเหตุผลที่มีมติเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับพร้อมยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้เกิดจากเหตุผลทางการเมืองแต่เป็นผลจากการศึกษาอย่างรอบด้านทั้งในมิติด้านกฎหมายระหว่างประเทศความมั่นคงและผลกระทบต่ออธิปไตยของไทยนอกจากนี้ยังเตรียมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตลอดกว่า25ปีที่ผ่านมาพร้อมภาพประกอบจากการลงพื้นที่ศึกษาจริงใน7จังหวัดชายแดนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาและข้อเท็จจริงในพื้นที่พร้อมย้ำว่าวุฒิสภาไทยพร้อมใช้การพูดรัฐสภาเชิงรุกตามแนวทางของ IPUเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงของไทยต่อประชาคมโลกและหากในอนาคตมีข้อมูลที่บิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชาก็พร้อมใช้เวทีรัฐสภาระหว่างประเทศชี้แจงอย่างเป็นทางการเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติต่อไปอิทธิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: ถ้าชอบน้องที่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิด สูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรหน่อยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
2: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอ่ะ
3: มันไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
3: เอาก็เห็นบ่งๆว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้จะปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอ่ะผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
3: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบักมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงเนี่ยมันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
3: ใช่สิอาจารย์กุหลาบฮังแน่รีบบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
4: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: อยู่ไหมเนี่ยฉันจะเข้าอำเภอประธานาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแล ไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ีตายแล้วอะแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้เหรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ๊ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คงอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโหน่งอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้าม
1: าอ่ะมาลุ้นพร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบเนี่ยคิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยวัยรุ่นสิงห์หล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมะแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกอย่างนี้ให้อภัยกันไล่อวยยกโทษให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนะแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอู้สีเลี้ยวอ่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงคมนาคมเร่งสอบสวนเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย206ที่แยกมักกะสันเปิดทำลายวงจรปิด4มุมคาดสรุปผลได้2มิถุนายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบป้องว้าว
2: กลุ่มเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์@กลุ่มเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มเพิ่มนะคะ
4: กระทรวงคมนาคมเตรียมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุรถไฟชนรถเมย์2มิถุนายนนี้คุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
5: นายเดียรพงษ์เทพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงการที่มีทับ2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงทั้งในมิติของการเดินรถการบริหารจุดตัดการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ทราบภายใน15วันขณะเดียวกันยังมีการถอดบทเรียนและการจัดทำข้อเสนอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการประชาชนโดยจะมีการรายงานผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาสั่งการภายใน30วันนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคลิปวิดีโอเหตุการณ์และเอกสารหลักฐานต่างๆสรุปลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวันที่2มิถุนายนนี้ส่วนการถอดบทเรียนและการจัดทำข้อเสนอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการประชาชนทั้งในมิติของกฎหมายการเดินรถการจราจรทางบกและการบังคับใช้กฎหมายการปฏิบัติงานในการเดินรถรถโดยสารประจำทางมาตรฐานยานพาหนะอุปกรณ์อนุสัญญาทางรถไฟและถนนรวมถึงมาตรฐานผู้ขับขี่จะมีการรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาสั่งการภายในวันที่17มิถุนายนนี้นะคะผ่อนชั้นต้นรายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งดำเนินการตามกฎหมายล้งเมืองจันทร์ลักลอบผลิตทุเรียนทั้งที่ถูกพักใบอนุญาตอายัดทุเรียนอีก3ตู้คอนเทนเนอร์คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
6: นางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์เปิดเผยว่าตรวจพบลงทุเรียนในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีลักลอบใช้สถานที่ผลิตและคัดบรรจุทุเรียนทั้งที่ยังอยู่ระหว่างพักใบอนุญาตและใช้เป็นสถานที่ผลิตโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและยังพบกล่องบรรจุพันกว่า 35,000 ชิ้นและทุเรียนบรรจุกล่องแล้วกว่า 50,000 กิโลกรัมจึงทำการอายัดทุเรียนสด3ตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ามากกว่า10ล้านบาทและส่งดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายประกอบด้วยบริษัทเจ้าของพื้นที่และบริษัทที่เข้ามาใช้พื้นที่ผลิตตามพ.ร.บ.มาตรฐานเกษตรกรปี2551รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้กล่าวว่ากระทรวงเกษตรขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานในการผลิตทุเรียนสดตามม.ก.ส.9070อย่างเคร่งครัดและจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่มีการผ่อนปลนไม่ยอมให้มีการวิ่งเต้นหรือแทรกแซงทุกรูปแบบเพื่อป้องกันผู้บริโภคสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและรักษาความเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรไทยทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศชนกาลเหลี่ยมทองรายงาน
4: ปิดท้ายที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายร่วมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงของอำเภอแม่สายเตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี2567ที่รุนแรงที่สุดในรอบ80ปีสร้างความเสียหายกว่า 6,000 ล้านบาทมุ่งเน้นการซักซ้อมเพิ่มประสิทธิภาพระบบอพยพประชาชนการแพทย์สาธารณสุขและทดสอบความรวดเร็วในการประสานงานโดยกำหนดจุดปฏิบัติการหลักที่ชุมชนเกาะทรายใกล้สวนไผ่พร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพรหมวิหารหมู่10บ้านป่ายางผาแตกตำบลเวียงพังคำเพื่อรองรับประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์จริง
7: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
4: รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้นว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญกรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลาลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลาลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
5: ใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: ตำรวจนครบาลเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงหลังเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมย์ดับ8ศพพบพื้นที่กทม.มีจุดตัดทางรถไฟเสี่ยงถึง58จุดกรมขนส่งทางรางดำเนินคดีรถทุกคันที่จอดขวางรางด้านผบ.ชน.ทบทวน8หน่วยงานสั่งลุยจุดตัดรถไฟ58จุดทั่วกรุงบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดไล่บี้วงจรปิด10นาทีก่อนชนระทึกกลางดึกเพลิงไหม้โรงแรมหรูกลางเมืองพัทยานักท่องเที่ยวกว่า200ชีวิตหนีตายโอลหม่านเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บ 4-5 รายไม่พบผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุคาดไฟฟ้าลัดวงจรไปปกครองบุกทลายบ่อนใหญ่กลางโรงแรมซอยสุขสวัสดิ์80รวบ49นักพนันยึดเงินชิป8ล้านพบเงินหมุนเวียนวันละ40ล้านบาททบ.เผยเหตุเสียงปืน5นัดชายแดนสุรินทร์ชี้กัมพูชาเจตนาก่อกวนขัดถ้อยแถลงร่วมด้านกองกำลังสุรนารีย้ำหน่วยในพื้นที่ยึดกฎการใช้กำลังพร้อมรับสถานการณ์ชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แฉทุนจีนเทาบุกรัชดาเบ่งจ่ายทำธุรกิจสถานบันเทิงซุปเปอร์มาร์เก็ตบางหน้าแฉพิรุธนอมินีฟอกเงินพันล้านเตรียมยื่นหลักฐานมัดตัวเจ้าของคอกม้าอักษรย่อรอให้กรรมาธิการฟอกเงินกวาดล้างด่วนนายกและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสพร้อมเริ่มภารกิจแรกทันทีเตรียมหารือผบ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผอ.ใหญ่ยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกรัฐบาลเชื่อลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมราบรื่นแอปเป๋าตังไม่ล่มชี้แบงก์กรุงไทยมีประสบการณ์ผ่านหลายงานแล้วรัฐบาลยกระดับปราบภัยไซเบอร์ออกมาตรการคุมซิมสกัดซิมบล็อกและเพิ่มคืนเงินเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์กระทรวงยุติธรรมถกนัดแรกแก้ปัญหาน้ำมันขาดแคลนกักตุนจ่อตั้ง4อนุคุมเข้มเจ้าหน้าที่รัฐ KPI โพลเผยคนกรุงตื่นตัว 85.9% เตรียมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่พร้อมชูสเปคสก.ต้องรู้ปัญหาในพื้นที่จริงไวรัสอีโบลาระบาดเพิ่มพบผู้เสียชีวิตในดีอาร์คองโกเพิ่มเป็น160ศพขณะกรมการกงสุลประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงเดินทางไปคองโกและยูกันดาป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อกระทรวงสาธารณสุขยกระดับฮันตาไวรัสโรคติดต่อร้ายแรงเจอสงสัยรายงานใน3ชั่วโมงกรมวิทย์เตรียมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเครื่องบินโดยสารสายการบินแอร์ฟรานซ์ที่มุ่งหน้าจากกรุงปารีสของฝรั่งเศสไปดีทรอยต์ของสหรัฐถูกบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางไปแคนาดาหลังจากผู้โดยสารจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคอีโบลาขึ้นเครื่องโดยผิดพลาดกสทช.แจ้งแนวทางดึงงบกองทุนกทปส.ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก2026จีต้องรอความชัดเจนจากกรมประชาสัมพันธ์พร้อมประเมินความคุ้มค่าเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกถูกทยอยปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดโกที่ทั่วโลกตั้งตารอคอยของ3ศิลปินลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพลิงอานิตาและแรปเปอร์เรมาได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอออกมาเป็นที่เรียบร้อยทรัมป์เตรียมส่งทหารอเมริกันอีก 5,000 นายไปโปแลนด์หลังความสัมพันธ์สหรัฐยุโรปตกต่ำด้านกรีนแลนด์เดือดฮือประท้วงหน้ากงสุลใหม่ซัดทรัมป์เลิกคิดฮุบดินแดน
3: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: Beautiful music Beautiful songs for you
6: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
7: Beautiful Music
8: สนับสนุนโดย
9: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Brother Louis ผลงานของวง Hot Chocolate กลุ่มดนตรีในแนว R&B Funk Soul และก็ Disco จาก West Hampstead กรุงลอนดอนเพลงดังๆของพวกเขาที่คุณเคยเต้นระบำกันก็มีอย่าง You Sexy Thing The Full Monty So You Win Again และอื่นๆอีกมากมายสำหรับเพลง Brother Louis เป็นงานประพันธ์ของ Errol Brown และ Tony Wilson หลังจากที่วง Hot Chocolate ได้บันทึกเสียงเพลงนี้และ Publish ออกมาได้ประมาณ6เดือนวง Stories ของอเมริกาก็นำไป cover ใหม่แล้วนำเพลง Brother Louis ไปอยู่บนอันดับหนึ่งของ Billboard Hot 100ในอเมริกามียอดจำหน่ายเป็นเสียงมากกว่า1ล้านแผ่นเลยทีเดียวในช่วงนั้น Brother Louis ของ Hot Chocolate ในอังกฤษนี้มาอยู่ในท็อป10 4สัปดาห์ด้วยกันแล้วก็ไปครองอันดับ7อยู่1สัปดาห์มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันศุกร์ที่อากาศก็ปนเปกันไปหมดทั้งร้อนทั้งฝนคุณผู้ฟังเดินทางอยู่ที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับวันศุกร์แบบนี้เราจะฟังเพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ของประเทศอังกฤษหากคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2516หรือ1979ตอนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดอยู่แห่งนี้และบน suchatradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านเป็นแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันวันละนิดละหน่อยนะครับความเดิมตอนที่แล้วได้อ่านถึงราชบัญญัติการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งก็ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพองศีพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นผู้สำเร็จราชการเราไปต่อกันที่มาตรา 13ให้มีจดหมายเหตุการประชุมที่ปรึกษาของผู้สำเร็จราชการแผ่นดินที่ได้กระทำการทั้งปวงนั้นให้เสมอและเมื่อชุมนุมกันคราวใดให้อ่านจดหมายเหตุที่ชุมนุมครั้งก่อนคราวนั้นและให้ยืนยันข้อความเดิมไว้หรือแก้ไขความเสียใหม่ตามที่เห็นสมควรแล้วจึงให้กระทำการอื่นๆต่อไปสำเนาจดหมายเหตุของการชุมนุมที่ล่วงไปอันได้คงรูปอยู่ตามเดิมหรือได้แก้ไขในที่ประชุมอันดับต่อเนื่องกันมาแล้วให้ราชเลขานุการส่งตามออกไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุกๆปักโดยทางที่จะส่งไปปราศจากอันตรายได้อย่างดีที่สุดไม่จำเพราะว่าเป็นเวลาจะเสด็จพระราชดำเนินประพาสอยู่แห่งใดๆก็ให้ส่งไปเสมอมาตรา 14สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ทรงตั้งตำแหน่งสมณศักดิ์และเสนาบดีข้าหลวงใหญ่ผู้ว่าราชการในหัวเมืองทั้งปวงผู้พิพากษาตุลาการและข้าราชการตำแหน่งอื่นๆทั้งหลายเหล่านี้เพื่อที่จะให้มีตัวอยู่เต็มตำแหน่งในราชการตามข้อความที่กล่าวไว้ในมาตรา 6แล้วมาตรา 15สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์เมื่อทรงเห็นเหตุพอสมควรแก่การปรากฏขึ้นแล้วและตามข้อความที่กล่าวไว้ในมาตรา 6นั้นด้วยแล้วจะโปรดเกล้าให้ผู้ใดออกเสียจากตำแหน่งราชการที่ผู้นั้นๆได้กระทำการอยู่ในตำแหน่งใดๆภายในพระราชอาณาจักรนี้ก็ได้ผู้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งนั้นๆก็ให้คงออกอยู่จนกว่าจะได้มีพระบรมราชกระแสต่อไปและในระหว่างเวลาที่ยังไม่ได้มีพระบรมราชกระแสนั้นผู้หนึ่งผู้ใดที่ได้รับตำแหน่งอันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ทรงแต่งตั้งไว้แล้วก็เสมอเหมือนกับผู้ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งไว้เหมือนกันมาตราอื่นๆเราจะมาอ่านกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ของประเทศอังกฤษ
ในปีพ.ศ. 2516ให้ไปฟังเสียงของเซอร์โรเจอร์ดอลทรีผู้ก่อตั้งและนักร้องนำของวง The Who ซึ่งเป็นวงฮาร์ดร็อกที่ก้องโลกเลยล่ะครับเสียงของเซอร์โรเจอร์ดอลทรีกับวง The Who ที่ทำให้เพลงของวง The Who นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังก็มีอย่าง My Generation Pinball Wizard เพลง Won't Get Fooled Again เพลง Baba O'Reilly เพลง Who Are You Who Who Who Who เพลง You Better You Bet และอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับปัจจุบันเซอร์โรเจอร์ดอลทรีท่านอายุ82ปีวง The Who นี้ก็มียอดการจำหน่ายแผ่นเสียงมากกว่า100ล้านแผ่นทั่วโลกเลยวันนี้เราจะฟังเสียงของเซอร์โรเจอร์ดอลทรีกับเพลง Giving It All Away ซึ่งเป็นเพลงเดบิวต์ของเซอร์โรเจอร์ดอลทรีในฐานะศิลปินเดี่ยวเพลงนี้เป็นการประพันธ์ของนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงชื่อดังอีกท่านหนึ่งซึ่งในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ดังนั่นก็คือลีโอเซียร์ร่วมกับเดวิดคอร์ทนีย์เพลง Give It All Away ได้รับการยกย่องจาก Record World ว่าเป็นเพลงที่มีความหมายลองลงตัวพร้อมกับการเรียบเรียงเสียงประสานที่ประณีตระมัดระวังและเหมาะสมมาก Give It All Away ยังเป็นเพลงที่ลีโอเซียร์ได้นำมาบันทึกเสียงเองอยู่ในอัลบั้มชุด Just a Boy ร่วมกับเพลง One Man Band ของ Roger Daltrey ด้วยนะครับ Give It All Away อยู่ใน Top 10 3 สัปดาห์ไปครองดับ5อยู่1 สัปดาห์เพลงที่2เป็นของ Perry Como ศิลปินที่สุดแสนจะโรแมนติกที่สุดของอเมริกาท่านหนึ่ง Perry Como นำเพลง And I Love You Soมาอยู่ในอันดับท็อป10ถึง6สัปดาห์และก็ไปครองอันดับ3อยู่2สัปดาห์ปิดท้ายกันที่อลิซคูเปอร์กับเพลง No More Mr. Nice Guy 2สัปดาห์บนท็อป10ของกริดไปครองอันดับ10ทั้ง2สัปดาห์ครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันที่นี่ตรงนี้5โมงถึง6โมงเย็นทุกวันทาง FM 94.5 MHz และทาง suchatradio.com ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังรายการของเราได้ทั่วโลกเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามและสามารถที่จะเข้าถึงรายการที่เคยออกอากาศไปแล้วย้อนหลังไปในแต่ละวันปีนี้เป็นปีที่5ของการจัด Beautiful Music ดังนั้นเราจึงมีรายการย้อนหลังไปเยอะแยะเลยนะครับเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการฟังแบบสบายๆเวลาคุณทำงานหรือทำกิจกรรมอะไรที่ต้องการเสียงเพลงเป็นเพื่อนมีคนคุยเป็นเพื่อนอยู่ที่ไหนก็เข้าถึงได้ที่ suchatradio.com เสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกแน่นอนไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตและไม่มีการสอบถามเก็บข้อมูลนู่นนี่นั่นโน้นเพื่อที่จะมาใช้เป็น data ทางการตลาดใดๆทั้งสิ้นและเนื่องจากในยุคนี้เทคโนโลยีมันก้าวล้ำนำสมัยไกลมากไปเร็วและเทคโนโลยีก็เข้ามาทดแทนพฤติกรรมกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างของมนุษย์รวมทั้งการคิดการใช้สมองประมวลผลด้วยนะครับ Beautiful Music จึงจัดการรณรงค์ให้คุณผู้ฟังเริ่มเขียนจดหมายกลับไปหาวิธีการสื่อสารในยุคก่อนที่เทคโนโลยีจะก้าวขนาดนี้เพื่อให้เราได้ใช้สมองของเราในการคิดวิเคราะห์แยกแยะประมวลผลและสื่อสารออกมาเป็นตัวอักษรจะเขียนด้วยมือหรือจะเขียนด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ขอให้เป็นความคิดของเราจะเล่าเรื่องราวประสบการณ์การท่องเที่ยวความทรงจำดีๆอาหารวัฒนธรรมผู้คนหรือแม้จะโยนประเด็นมาเพื่อที่จะพูดคุยหารือกันในรายการของเราหรือจะแนะนำเพลงมาก็ยินดีเช่นกันส่งเป็นจดหมายมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327และผมก็มีเสื้อฮู้ดสีดำ10ตัวนะครับที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจให้กับเราติดทันแรกเท่ๆเก๋ๆกับเสื้อฮู้ดแขนยาวสีดำที่จะส่งให้กับคุณถึงบ้านอีก4เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ของประเทศอังกฤษในปีพ.ศ. 2516หรือ1973จะพาคุณไปฟังผลงานของบิโอดาโตมือเปียโนคนแต่งเพลงเรียบเรียงเสียงประสาทแล้วก็เป็นเรคคอร์ดโปรดิวเซอร์บิโอดาโตท่านมีชื่อเต็มๆว่าอูเมียดิโอดาโตเดออัลเมลดาเป็นหนุ่มจากริโอเดเจเนโรประเทศบราซิลแนวดนตรีของท่านนั้นเป็นแจ๊สฟิวชั่นสมูทแจ๊สบอสโนวาลาตินแจ๊สและก็ดิสโก้ปัจจุบันดิโอดาโตอายุ83ปีแล้วนะครับท่านเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับหลากหลายศิลปินทำเพลงให้กับศิลปินดังๆมาแล้วมากกว่า500เพลงศิลปินเหล่านั้นก็มีอย่างแฟรงค์ซินาตราโรเบอร์ตาแฟล็กยอร์กแอนด์คริสโตฟีรวมทั้ง Cool and the Gangs กับเพลงฮิตของพวกเขาอย่าง Celebration, Ladies Night และ Too Hot เป็นต้นวันนี้เราจะได้ฟังเพลงบรรเลงของท่านที่ชื่อว่า Also Sparch Zarathustra 2001ซึ่งก็มีแรงบันดาลใจมาจากผลงานของ Richard Strauss ที่ชื่อ Also Sparch Zarathustraแต่มีการใส่วงเล็บเอาไว้ว่า2001เพื่อให้อ้างอิงไปถึงซาวด์แทร็กภาพยนตร์เรื่อง2001 Space Odyssey เพลงบรรเลงเพลงนี้เคยไปอยู่ถึงอันดับ2บน US Billboard Hot 100ในช่วงวันที่31มีนาคม1973หรือ2016โดนกันท่าไม่ให้ไปถึงอันดับ1ด้วยเพลงของ Roberta Flack Killing Me Softly With His SongAlso Sprach Zarathustra 2001ได้รับรางวัล Grammy Award ในฐานะ Best Pop Instrumental Performance ในการประกาศผลรางวัลครั้งที่16เพ เป็นเพลงป๊อปปูล่าอีกเพลงหนึ่งที่เมื่อคุณได้ยินปั๊บจะร้องออกทันที Also Sprouse สำหรับ True Star 2001เคยไปอยู่บนอันดับ5ของ Easy Listening Billboard อันดับ3ในแคนาดาและอยู่บนท็อป10ของอังกฤษถึง3สัปดาห์ไปครองอันดับ7อยู่1สัปดาห์นะครับ

ฟังเพลงของ Susie Quattro ที่ชื่อว่า Can The Can 6สัปดาห์บนท็อป10ของอังกฤษแล้วก็ไปครองอันดับ1อยู่1สัปดาห์เพลงที่3เป็นของ Medicine Head Blues Rock Group จากประเทศอังกฤษกับเพลงที่วนเวียนอยู่ใน UK Single Charts ถึง13สัปดาห์ด้วยกัน One and One is Oneมาเข้าอันดับท็อป10อยู่ถึง5สัปดาห์แล้วก็ไปครองอันดับ3อยู่1สัปดาห์ปิดท้ายกันที่ Stevie Wonder กับเพลง You Are The Sunshine Of My Life 3สัปดาห์บนท็อป10ของอังกฤษไปครองอันดับ7อยู่2สัปดาห์

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ่ออสอทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณอยู่กับผมตอนสุชาติชวังคุณใน Beautiful Music ไปเย็นวันศุกร์สบายสบายใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านหรือไปธุระต่อหลังเลิกงานก็ขอให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับเช็คการจราจรเช็คพื้นที่กันนิดนึงว่าไปตรงนั้นมีฝนตกหรือเปล่าน้ำท่วมหรือไม่อ๋อจะเรียกว่าน้ำท่วมไม่ได้ต้องเรียกว่าน้ำรอการระบายหรือไม่เพราะถ้าเกิดว่ารถของคุณเป็นรถเล็กอาจจะแปลสภาพรถยนต์กลายไปเป็นเรือดำน้ำนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้ปลอดภัยไม่เจอกับสภาพเช่นนั้นขับรถกันก็ต้องทำใจร่มๆเย็นๆเอาไว้นะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีมารยาทในการขับขี่ที่ดีแต่ขอให้เราเป็นคนที่มีมารยาทในการขับขี่ที่ดีละกันไม่ใจร้อนเขาอยากจะรีบไปก็ปล่อยเขาไปเขาอยากจะเบียดเขาอยากจะแทรกเขาขอเปลี่ยนเลนก็ให้เขาเถอะเขาอาจจะมีความจำเป็นหรือหลงทางก็ได้นะครับหรือเกิดเปลี่ยนใจกระทันหันเพราะว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรที่เกิดขึ้นกับเขาทำให้เขาต้องเปลี่ยนเส้นทางเลยเข้ามาแทรกเลนเราปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปทำใจร่มๆนะครับไปฟังเพลงที่เป็นในแนวร็อกแต่ว่าไม่ถึงกับฮาร์ดคอร์ของวง Nazareth Heavy Metal Group จากสกอตแลนด์เพลงดังที่สุดของวงนี้ที่เรานึกกันได้และจำกันได้อย่างดีก็มีอย่าง Love Hurts และเพลง Hair of the Dog วงนี้เขารวมตัวกันตั้งแต่ปี2511และปัจจุบันก็ยังออกทัวร์กันอยู่นะฮะถ้าผ่านมาแถวบ้านเราแล้วก็ควรจะต้องไปดูกันเลยทีเดียว Nazareth มากับเพลง Broken Down Angel 1สัปดาห์บนท็อป10ของกรีไปคลอมดับ9อยู่1สัปดาห์เพลงที่2เป็นของ Lou Reed City Boy จาก New York City แนวดนตรีของเขานี่เรียกว่า Art Rock Glam Rock และ Proto Punk ร้องเองแต่งเองเป็น Composer เป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นช่างภาพฝีมือฉมังเล่นกีตาร์ท่าทางแบบ Bad Boy Look Lou Reed มากับเพลง Walk on the Wild Side1สัปดาห์บนท็อป10ของกริดไปครอมดับ10อยู่1สัปดาห์และปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยผลงานของ 10cc ร็อกกรุ๊ปจากประเทศอังกฤษที่ยังเขย่าเวทีกันอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี2515เป็นต้นมา 10cc มากับเพลง Rubber Bullet 6สัปดาห์บนท็อป10ของกริดไปครองอันดับ1อยู่1สัปดาห์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำของสังคมไทยในสมัยก่อนมักถูกเรียกขานว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าชายชะกันอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างน้อยที่สุดก็1พรรษาเมื่อลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกกันว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าทิศได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นคนสุขแล้วมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมเพราะว่าหนังสือที่ใช้ร่ำเรียนเขียนอ่านคือพระไตรปิฎกค่ะหนังสือปลูกฝังคุณธรรมและหลักการประพันธ์ประเภทโคลงฉันกาบกลอนซึ่งมีทั้งภาษาไทยขอมบาลีระหว่างที่บวชเรียนอยู่ก็มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เพราะเหตุที่มีทั้งภูมิรู้แล้วก็ภูมิธรรมผู้หลักจึงสามารถจะครองตนอย่างผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าท่านรู้ว่าความลำเอียงจะมีผลทำให้เกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนะคะผู้ใหญ่หมายถึงผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานและเป็นผู้มีอาวุโสจึงเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องในสังคมถ้ามีการประกอบการกุศลผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับเชิญไปเป็นผู้อาราธนาศีลหรือทำหน้าที่เป่าประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จึงเป็นทั้งผู้นำและที่พึ่งของคนในสังคมสังคมใดประเทศใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ทุกระดับย่อมเป็นเสาหลักค้ำจุนให้บ้านเมืองมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีแต่ความผาสุกกันทั่วหน้าและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังด้วยกลอนบทนี้นะคะจงทำดีเพื่อความดีเถิดคนดีลืมเสียเถิดคำที่เขาเหยียบย่ำหากโลกดีเพราะความดีที่เราทำใยปล่อยใจตกต่ำเพราะคำคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด่นร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ฝึกให้รักษาศีลตลอดรอดฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินสองหนุ่มคุยกันบนรถปรับอากาศคนหนึ่งปรารภว่าอยากประหยัดเงินอยากตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปเสียบ้างหนุ่มอีกคนก็พูดว่าเขาก็เหมือนกันแต่เขาโชคดีตรงที่ไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใครเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ร่ำรวยพอเงินหมดก็ไปขอแม่ก็ได้เงินมาง่ายดีแต่บางครั้งมันรู้สึกละอายใจอายุเราขนาดนี้แล้วยังพึ่งตัวเองไม่ได้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะก่อนที่สองหนุ่มนี้จะลงจากรถไปนะคะเขาก็ได้พูดชวนกันรักษาศีล5ค่ะคนหนึ่งบอกว่ามีผู้แนะให้เขารักษาศีล5ให้ได้แล้วจะเลิกการพนันเลิกดื่มเหล้าแล้วก็สิ่งไม่ดีทั้งหลายได้คุณผู้ฟังคะมีวิธีเริ่มต้นเพื่อรักษาศีล5ให้ได้พระภิกษุท่านแนะนำเอาไว้นะคะว่าสมัยก่อนที่ท่านจะได้บวชท่านเริ่มต้นรักษาศีล5โดยการอาราธนาพระที่ห้อยคอมาไว้ในมือประนมมือแล้วก็กล่าวตั้งนโม3จบนะคะจากนั้นก็ให้สัญญากับตัวเองว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบถ้วนทั้งวันผ่านไปได้1วันแล้ววันที่2ก็ทำอย่างเดิมอีกทำอย่างนี้ติดต่อกันนะคะจาก1วันเป็น2วัน3วันกระทั่งเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีในที่สุดก็รักษาได้ตลอดเป็นปกติค่ะต่อมาท่านก็รักษาศีล8ได้แล้วก็บวชสามารถรักษาศีล227ข้อได้ประเด็นสำคัญนะคะถือเป็นหัวใจของการรักษาศีลเลยก็ว่าได้ท่านย้ำว่าต้องเลิกคบเพื่อนประเภทชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนเล่นการพนันชวนดื่มเหล้าชวนไปดูสิ่งบันเทิงต่างๆรวมถึงเพื่อนที่ขี้เกียจทำการทำงานด้วยนะคะถ้าเลิกคบกับเพื่อนประเภทที่ว่านี้ได้การรักษาศีล5จะไม่ยากเลยนะคะท่านยืนยันค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าคิดจะเริ่มต้นที่จะรักษาศีล5ก็ลองใช้วิธีที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ลองทำดูนะคะและหวังว่าทุกท่านคงจะรักษาศีล5ได้ค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
1: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
2: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
0: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
3: อความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัวเรารักในหลวง
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิร

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินพินทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: 2พฤษภาคม2569ค่ะเราเจอกันทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะวันนี้ข่าวสำคัญมีหลายเรื่องที่ต้องติดตามกันภารกิจของนายกรัฐมนตรีขณะนี้เดินทางถึงกรุงปารีสแล้วเตรียมหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผอ.ใหญ่ยูเนสโกตามความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่จุดตัดใต้แอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันวันเกิดเหตุไม่มีการประสานตำรวจจราจรเข้าจัดการจราจรขณะที่ข้อมูลจุดตัดรถไฟในกทม58จุดเสี่ยงพบระดับสีแดง19จุดเร่งจัดวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยขณะที่กระทรวงสาธารณสุขจับตาไวรัสอีโบลาที่พบการระบาดในคองโกอูกันดา2ประเทศในแอฟริกาสั่งให้ตรวจโรคและสังเกตอาการผู้เดินทางออกจาก2ประเทศนี้อย่างใกล้ชิดพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวค่ะ
2: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
4: และหล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
3: เจเดน
5: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
6: ด้วย now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
7: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผูกกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาติดตามข่าวในข้อข่าวค่ำกันนะคะวันนี้เราเริ่มด้วยความเคลื่อนไหวการเมืองกันภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศสตอนนี้ถึงกรุงปารีสเรียบร้อยแล้วนะคะนายกเดินทางไประหว่างวันที่21ถึง25พฤษภาคมแน่นอนว่าการเดินทางไปฝรั่งเศสจะได้ไปเจอกับผู้นำของฝรั่งเศสด้วยนายเอ็มมานูเอลมาครงนะคะซึ่งก็ถูกจับตาเหมือนกันว่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาหรือเปล่าค่ะวันนี้ตามกำหนดการนายกเดินทางถึงฝรั่งเศสนะคะ 7:55 นเวลาท้องถิ่นของฝรั่งเศสช้ากว่าไทย5ชั่วโมงค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปพร้อมคณะมีคุณเอกนิติธันตรภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกเดินทางถึงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะวันนี้มีกำหนดจะหารือกับผู้อำนวยการขบวนการพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA เพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานและหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือจากการหารือกันผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกด้วยค่ะส่วนกำหนดการในวันพรุ่งนี้นายกจะไปเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมประชุมพบปะชุมชนชาวไทยที่วัดพุทธนานาชาตินะคะหลังจากนั้นนายกก็จะมีโอกาสไปหารือกับภาคเอกชนไทยที่ไปลงทุนในฝรั่งเศสด้วยจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารธุรกิจอาหารจากนั้นวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมค่ะมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรปด้วยต่อเนื่องวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะคะช่วงค่ำนายกจะไปเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำค่ะวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้เป็นวันที่กำหนดการของนายกมีความสำคัญและน่าติดตามมากๆนะคะเพราะว่าในวันนี้นายกจะได้มีโอกาสได้เจอกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสด้วยซึ่งจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำผู้บริหารของประเทศไทยนะคะจะได้พบปะหารือกันขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง

างกลับประเทศไทยในวันที่26พฤษภาคมและถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมค่ะนี่ก็คือภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะไปดูเรื่องที่ทำให้หลายคนเนี่ยเริ่มมีความกังวลการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะโดยเฉพาะที่คองโกนะคะและอูกันดาเป็น2ประเทศที่ตอนนี้กำลังต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเลยและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังน่าจะได้เห็นข่าวกันไปแล้วนะคะว่าที่คองโกนี้ถึงขั้นมีประชาชนบุกไปเผาสถานกักกันผู้ติดเชื้อและเป็นจุดที่เก็บร่างของผู้เสียชีวิตด้วยเนื่องจากเกิดความไม่เข้าใจกันนะคะคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเก็บร่างผู้เสียชีวิตเอาไว้เนื่องจากว่าติดเชื้อไวรัสแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยคือเขาก็สูญเสียเขาก็ต้องการไปนำร่างออกมาปรากฏว่าก็ถึงขั้นบุกไปเผาสถานที่กักกันเลยไฟไหม้น่ากลัวมากค่ะทีนี้สถานการณ์การเฝ้าระวังของไทยเนี่ยเราก็ต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคค่ะบอกว่าโรคอีโบลาไม่ใช่โรคใหม่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ระบาดอยู่ในทวีปแอฟริกามาอย่างต่อเนื่องพบการระบาดหลายรอบแล้วนะคะตั้งแต่ปี2557 2559และ2565ล่าสุดในปีนี้พบการระบาดของเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดิบูเกียวสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ตามข้อมูลคือไม่ได้พบบ่อยและไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ด้วยโดยข้อมูลวันที่17พฤษภาคมมีผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องสงสัยมากกว่า250รายมีผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับโรคราวๆ160รายค่ะทำให้ตอนนี้ทั่วโลกก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับประเทศไทยค่ะยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันโรคอีโบลาในปีนี้มาดูอาการกันหน่อยผู้ป่วยโรคอีโบลามีอาการยังไงบ้างและติดเชื้อได้อย่างไรนะคะข้อมูลจากสาธารณสุขบอกว่าผู้ป่วยอีโบลามักจะมีอาการรุนแรงจึงมีโอกาสเดินทางออกนอกพื้นที่ระบาดได้น้อยทำให้การแพร่ระบาดยังจำกัดอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็นหลักต้นตอของโรคค่ะจะเริ่มจากสัตว์ไปสู่คนมีค้างคาวกินผลไม้เป็นแหล่งรังโรคก่อนจะแพร่จากคนสู่คนผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งเลือดหรือว่าสิ่งปนเปื้อนจากผู้ป่วยไม่ได้เผยแพร่ทางไอจามหรือว่าละอองฝอยซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับโควิด-19 นะคะหรือว่าไข้หวัดใหญ่ลักษณะการแพร่เชื้อจะไม่เหมือนกันดังนั้นอีโบลาจะแพร่กระจายได้ช้ากว่าแต่จากการติดตามสถานการณ์การระบาดในคองโกพบผู้ป่วย2รายในอูกันดามีประวัติเดินทางจากคองโกค่ะองค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมยังไม่ถึงการยกระดับให้เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกแต่ว่าสำหรับประเทศไทยนะคะตอนนี้เรามีการยกระดับเฝ้าระวังแล้วและประกาศให้คองโกและอูกันดาเป็นเขตติดต่อโรคอีโบลามีผลบังคับตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมทำให้ผู้ที่เดินทางทุกคนมาจาก2ประเทศนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเป็นชาวต่างชาติเมื่อผ่านเข้ามาแล้วจะต้องคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคเมื่อเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้เดินทางจาก2ประเทศนี้รวมทั้งหมด5คนค่ะแบ่งเป็นคนที่เดินทางเข้ามาจากอูกันดา4คนคองโก1คนปลายทางอยู่ที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเจ้าหน้าที่ได้ส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขเพื่อติดตามอาการให้ครบ21วันแล้วทีนี้ถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังไปเมื่อช่วง21วันที่ผ่านมานะคะจากข้อมูลของสธ.พบว่ามีผู้เดินทางจาก2ประเทศนี้รวมทั้งหมด126คนค่ะส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและมีประมาณ 6-7 คนต่อวันจึงถือว่าเป็นจำนวนที่ไทยยังสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่นายแพทย์โรมบัวทองรักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคบอกว่าเป็นข้อจำกัดที่อาจจะมีบ้างนะคะที่บางกรณีอาจจะหลุดจากการตรวจสอบของระบบแต่เรื่องนี้ไทยได้ขอความร่วมมือทางสายการบินสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ช่วยตรวจสอบประวัติการเดินทางรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงจะต้องแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือถ้าหากสายการบินรับทราบข้อมูลความเสี่ยงหรืออาการของผู้โดยสารแล้วแต่สายการบินยังอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

0: ไปจนเกิดการระบาดได้ทางสธ.ย้ำเลยนะคะว่าสายการบินจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคทั้งหมดแต่ถ้าหากเป็นเหตุสุดวิสัยค่ะก็อาจจะต้องพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็สบายใจได้นะคะประเทศไทยไม่พบผู้ต้องสงสัยและไม่มีรายงานผู้ติดโรคเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมก็ระมัดระวังกันดีๆป้องกันตัวเองได้นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามเรื่องจุดเสี่ยงจุดตัดทางรถไฟว่าเราจะหาทางออกแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงได้บ้างสักครู่ค่ะ
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีผู้ที่จะเป็นและชำระคืนไวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
0: กลับมาข้อข่าวค่ำกันต่อนะคะวันนี้ต้องติดตามต่อเนื่องเลยอุบัติเหตุรถไฟที่ชนกับรถเมย์บริเวณจุดตัดอโศกเพชรบุรีนะคะวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะหามาตรการในการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพได้ยังไงวันนี้มีการเปิดข้อมูลออกมาด้วยนะคะว่าในกทม.เนี่ยมีจุดตัดทั้งหมดกี่จุดพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวป้องกันอุบัติเหตุที่จุดตัดทางรถไฟวันนี้มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมประชุมนะคะคือกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกมีสำนักนโยบายและแผนขนส่งจราจรกรมการขนส่งทางบกมีกรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครรวมถึงสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเข้าร่วมประชุมด้วยวางแนวทางเพิ่มมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟก็จะหารือกันหลายเรื่องค่ะการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ที่จะไปอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางจุดก็ไม่ได้มีตำรวจจราจรพนักงานที่คุมไม้กั้นเนี่ยต้องทำหน้าที่เหมือนกับเป็นจราจรไปด้วยนะคะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอีกทีนี้ผลการหารือนะคะพบว่าในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟรวมทั้งหมด58จุดค่ะครอบคลุมพื้นที่28สน. และจากการที่ตำรวจและกระทรวงคมนาคมร่วมกันลงพื้นที่ไปสำรวจจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครจากข้อมูลพบว่ามีทั้งหมด19จุดที่มีความเสี่ยงเป็นระดับสีแดงก็คือเสี่ยงมากๆคือจุดตัดยมราชพญาไทราชปารภตรงนี้มีการก่อสร้างขนาดใหญ่อยู่ด้วยแล้วหลายคนก็ชี้เป้ามานะว่าจุดตัดราชปารภเนี่ยเป็นอีกจุดเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการพื้นที่ดีๆนะคะเพราะมันมีโอกาสที่จะซ้ำรอยกับตรงอโศกเพชรได้เหมือนกันแล้วก็มีจุดอโศกดินแดงส่วนพื้นที่สีเหลืองนะคะ25จุดค่ะอย่างเช่นจุดตัดพระราม6ประดิพัฒน์วัดหลัก4และพื้นที่สีเขียว27จุดคือจุดตัดนอร์ทพาร์คกำแพงเพชร7ร่มเกล้าส่วนกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่มีรายงานว่าเครื่องกั้นได้รับความเสียหายจากจุดตัดรถไฟพญาไทผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานมาว่าเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุมีรถขับชนไม้กั้นได้รับความเสียหายก็ทำให้ระบบไม่ทำงานนะคะแต่ว่าปัญหาที่สำคัญตอนนี้ที่เป็นปัญหาหลักเลยก็คือประชาชนบางส่วนเนี่ยยังฝ่าฝืนกฎหมายไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่เลยแล้วก็ไปจอดรถคล่อมทางรถไฟนะคะทั้งที่รู้ว่าจอดไปก็เสี่ยงอันตรายนะคะตรงนี้แหละที่ทางตำรวจเนี่ยเขาต้องไปบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากขึ้นส่วนความคืบหน้าคดีรถไฟชนกับรถเมย์ค่ะวันนี้มีข้อมูลออกมาล่าสุดนะคะพบว่าวันที่เกิดเหตุจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่เลยคือไม่มีการประสานตำรวจจราจรเข้ามาจัดการจราจรแล้วก็ยังมีช่องว่างทางกฎหมายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความผิดการขับการเสพยาของพนักงานรถไฟด้วยนะคะเอาเรื่องตรวจสารเสพติดก่อนเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์ก็สั่งปูพรมให้ไปตรวจหาสารเสพติดกับพนักงานขับรถไฟเลยไม่ต้องมานั่งสุ่มกันแล้วคือจากการไปตรวจพบสารเสพติดในร่างกายของพขร.หรือว่าพนักงานขับรถนะคะเสพยาบ้าเสพกัญชาด้วยคันที่เกิดเหตุขณะนี้ทางตำรวจบอกว่ามีช่องว่างทางกฎหมายอยู่เนื่องจากการเดินรถไฟอยู่ภายใต้พรบ.การเดินรถทางรางยังไม่ครอบคลุมความผิดลักษณะขับเสพเหมือนกับกฎหมายจราจรทางบกทำให้ตอนนี้นะคะทางตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาต้องแจ้งข้อหาเสพยาบ้าแทนก็กลายเป็นว่าเหมือนกับต้องแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดได้แค่นั้นแต่ว่าจะสามารถขยายไปถึงข้อหาอื่นๆเพิ่มเติมได้หรือไม่นั้นเดี๋ยวคงจะต้องดูกันต่อไปขณะที่พลตำรวจโทพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณการนะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาล1บอกว่าตอนนี้สอบปากคำผู้บาดเจ็บไปแล้ว14รายจากทั้งหมด32รายมีการสอบเจ้าหน้าที่การรถไฟอีก1รายนัดสอบเพิ่มอีก2รายกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เพื่อที่จะพิจารณาความผิดของทุกฝ่ายด้วยแล้วก็พบว่าวันที่เกิดเหตุไม่มีการประสานการรถไฟให้ตำรวจเข้ามาช่วยจัดการจราจรเลยคือปกติเนี่ยเขามีช่องทางในการประสานกันได้อยู่แล้วนะแต่ว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกลับไม่มีการประสานกันระหว่างการรถไฟกับตำรวจจราจรซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมถึงไม่มีการคุยกันขณะที่ผอ.กองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางค่ะคุณรักษิตไวตีได้เดินทางมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อเอาผิดกับผู้ขับขี่รถที่คล่อมทางรถไฟอันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังดีๆนะเราแจ้งความเอาผิดกับทั้งคนขับรถเมย์คนขับรถไฟไปแล้วใช่ไหมคะคือใครที่ไปอยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นน่ะแล้วไปจอดรถคล่อมรางรถไฟโดยที่ท่านอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามท่านอาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้นะคะเพราะว่าตำรวจเขาจะไปไล่กล้องดูในวันที่เกิดเหตุนั้นเลยคือวันที่16พฤษภาคมเวลา 15:33 นจนถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุที่รถไฟไปชนกับรถเมย์ส่วนจะผิดข้อหาอะไรความผิดหรือข้อหาที่เข้าข่ายตามกฎหมายทางตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะเนื่องจากจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีแต่กฎหมายกำหนดความผิดเอาไว้ในกรณีที่เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบขนส่งทางรางหรือมีการกีดขวางทางเดินรถโอ้นี่ไม่น่าจะใช่แค่ได้ใบสั่งธรรมดาแล้วนะคือท่านอาจจะมีความผิดคือก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบขนส่งทางรางหรือมีการกีดขวางทางเดินรถส่วนกรณีที่รถบางคันอาจจะไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนอย่างเช่นคืออันนี้ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังนะคือขับไปอย่างเงี้ยแล้วมันเสียงสัญญาณเตือนน่ะดันมาเตือนในจังหวะที่รถเราอ่ะคล่อมอยู่บนรางพอดี นะคะอันนี้คือการคล่อมโดยไม่ตั้งใจตรงเนี้ยทางผอ.กองกฎหมายบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องดูตามพฤติการเป็นรายกรณีต่อไปว่าจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่เอาไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ก็เกี่ยวกับจุดตัดทางรถไฟคือคนดูคลิปแล้วเห็นคลิปแล้วหวัดเสียวมากคือท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน่าจะได้เห็นกันผ่านการนำเสนอของสื่อกันไปบ้างแล้วนะคะรถตู้รับส่งนักเรียนด้วยนะไปจอดคาอยู่บนรางรถไฟค่ะแล้วจอดแช่อยู่แบบนั้นน่ะระหว่างช่วงที่เจ้าหน้าที่เขากำลังกดไม้กั้นลงมาค่ะก็เป็นเรื่องที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียนะคะของผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งก็คือคุณสุรเสียงทัพพาสวรรค์ค่ะก็เป็นพนักงานของการรถไฟเนี่ยแหละที่มีการโพสต์คลิปวิดีโอนะคะเป็นกล้องวงจรปิดบริเวณจุดตัดทางรถไฟคือในคลิปเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยลองไปหาดูกันได้รถตู้รับส่งนักเรียนคันหนึ่งพยายามจะขับฝ่าไม้กั้นรถไฟไปคือตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีเสียงตึ้งตึ้งแล้วก็ไม้กั้นเนี่ยพยายามจะปิดลงมารถไฟก็กำลังจะมานะแต่สุดท้ายด้วยความตกใจหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะคนขับรถตู้คันนี้เนี่ยก็ไปจอดคาอยู่บนรางรถไฟเลยทำให้พนักงานที่ดูแลไม้กั้นเนี่ยต้องพยายามวิทยุแจ้งรถไฟว่าให้เบรกก่อนนะคะชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยก็พยายามโบกมือตะโกนบอกพี่ขับออกไปขับออกไปปรากฏว่ารถตู้คันนี้ก็ไม่ยอมขับออกไปแล้วก็จอดนิ่งอยู่บนรางค่ะทีนี้พนักงานที่ขับรถไฟเนี่ยคือเขาก็เบรกมาแต่ไกลเลยนะก็ชะลอรถไฟได้มันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วคนที่ควบคุมไม้กั้นเนี่ยก็เดินวิ่งเข้าไปบอกให้รถตู้คันนี้รีบขับออกไปจากรางนะคะสุดท้ายรถตู้ก็เลยขับพ้นรางไปได้อย่างปลอดภัยในที่สุดนี่คือโอ้โหอกสั่นขวัญแขวนเลยแล้วข้างในเราก็ไม่รู้ว่ามีนักเรียนอยู่เยอะขนาดไหนด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่21พฤษภาคม69ที่ผ่านมานะคะก่อนถึงสถานีรถไฟลพบุรีทางทิศใต้ที่อำเภอเมืองลพบุรีค่ะคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนคนนี้ตอนนี้ทราบชื่อแล้วนะคะชื่อว่านายสังวาลอายุ55ปีตำรวจติดต่อเรียกให้เข้ามาพบค่ะแต่เจ้าตัวยังไม่สะดวกที่จะมาพบเจ้าหน้าที่เลยแล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามต่างๆด้วยว่าทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นจากการสอบถามพนักงานกั้นถนนชื่อว่าคุณสมชายนะคะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าขณะเกิดเหตุก็รีบวิทยุบอกนายสถานีให้พนักงานขับรถไฟขาล่องให้ชะลอรถก่อนเนื่องจากมีรถที่ติดค้างอยู่บนรางหลังจากนั้นเนี่ยตัวเขาก็วิ่งออกมาจากซุ้มไปที่รถตู้แล้วก็คือพยายามไปไล่ให้รถตู้เนี่ยออกจากรางไปนะคะจะได้เคลียร์เส้นทางให้รถไฟเนี่ยวิ่งผ่านมาได้จากนั้นรถไฟก็เลยวิ่งผ่านไปได้อย่างปลอดภัยค่ะโหหลายคนนี่ก็โล่งใจเลยนะคะแล้วตามรายงานเขาบอกว่าจุดนี้เคยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยได้รับบาดเจ็บจากเครื่องกั้นก็มีค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวรอตำรวจเขาเรียกตัวไปสอบปากคำก่อนนะคะส่วนความคืบหน้าอีกเหตุการณ์นึงอันนี้เกี่ยวกับตำรวจผู้ชายคนหนึ่งขับรถพุ่งชนตำรวจจราจรก่อนจะเข้าด่านตรวจแอลกอฮอล์ที่ถนนบางนาตราดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งตำรวจสน.บางนาได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนตำรวจจราจรใกล้ๆกับด่านตรวจแอลกอฮอล์บนถนนเทพรัตน์บางนาตราดกม.1ขาออกตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นตำรวจที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วด้วยค่ะชื่อว่าร้อยตำรวจเอกทารณอายุ59ปีท่านเป็นรองสารวัตรจราจรสน.บางนานะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไทยนครินทร์สารวัตรจราจรพันตำรวจโทสมคิดบำเพ็ญบุญให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้นำกำลังเจ้าหน้าที่จราจรกว่า10นายไปตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์บนถนนบางนาตราดขาออกร้อยตำรวจเอกทารณปฏิบัติหน้าที่ยืนอยู่บนฟุตบาทริมถนนก่อนจะเข้าด่านตรวจประมาณ100เมตรปรากฏว่ามีรถยนต์คันหนึ่งเป็นรถMitsubishi Expander สีขาวนะคะก็ขับมาจนถึงจุดตรวจแล้วจังหวะนั้นร้อยตำรวจเอกทารณท่านก็โบกให้รถคันนี้หยุดก่อนเข้าด่านแต่รถ Mitsubishi คันนี้ไม่ยอมหยุดค่ะแล้วคนขับก็ตั้งใจขับรถพุ่งชนร้อยตำรวจเอกทารณจนล้มลงและได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเท่านี้ยังไม่พอยังขับไปชนกับรถกระบะที่ขวางหน้ารถคันนี้ด้วยจนไม่สามารถขับไปต่อได้สุดท้ายเจ้าตัวลงมามอบตัวนะคะทราบชื่อคนขับชื่อว่านายธนบัตรอายุ20ปีและนายอัครวินอายุ20ปีเป็นชาวเชียงรายจากการตรวจค้นในรถไปพบอาวุธปืนขนาด9มม.พร้อมเครื่องกระสุนปืนอีก24นัดซ่อนอยู่ใน ยางอะไหล่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึก22พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะของนายธนบัตรและนายอัครวินไม่พบในร่างกายจากการสอบสวนนายธนบัตรที่เป็นคนขับรถให้การว่าขับรถมาแล้วไม่เห็นเจ้าหน้าที่อ้างว่าไม่รู้ว่าปืนที่อยู่ในรถเป็นของใครด้วยแต่ก็ถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเหตุประมาทให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสขณะที่นายอัครวินที่นั่งมาด้วยนะคะก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นก็มีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผู้กำกับการสน.บางนาบอกว่าผู้ต้องหายังให้การวกวนอ้างว่าแค่มองไม่เห็นตำรวจเดี๋ยวต้องนำตัวมาสอบสวนขยายผลต่อนะคะไม่พบการดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพยาค่ะแต่ว่านายอัครวินเคยมีประวัติร่วมกันทำร้ายร่างกายพกพาอาวุธปืนรวมทั้งหมด5คดีและยังเป็นหนึ่งในแก๊งโอริโอที่เคยเป็นข่าวโด่งดังช่วงปี68ด้วยส่วนอาการของร้อยตำรวจเอกทารณ์ตอนนี้ยังโคม่าและมีอาการสมองบวมนะคะส่วนอีกเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมามีรถจักรยานยนต์ที่หลุดโค้งไปชนกับกระบะค่ะพ่อและลูก3คนซ้อนกันมานะคะติดใต้ท้องรถเสียชีวิตทั้งหมดเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยศรีวิชัยซอย21ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผู้เสียชีวิตคนที่เป็นพ่อชื่อว่านายกิติพันธ์อายุ47ปีมีลูกเลี้ยง2คนคนหนึ่งอายุ6ขวบอีกคนหนึ่งอายุ11ขวบนะคะเป็นนักเรียนชั้นป.5ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะส่วนรถกระบะที่ขับมาชนคือฟอร์ดสีแดงคนขับชื่อนางสาวนิภาพักสภาพรถด้านหน้าก็มีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อรุ่นคลิกถูกชนติดอยู่ใต้ท้องรถด้วยตำรวจเข้าไปดูคลิปกล้องหน้ารถนะคะพบว่าจักรยานยนต์เสียหลักหลุดโค้งมาชนกับกระบะอย่างเต็มแรงก็ทำให้คนที่ขับขี่มาเสียชีวิตทั้ง3คนเลยขณะที่เหตุการณ์ที่พื้นที่ภาคใต้เมื่อคืนนี้มีรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยมีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคง4หมายจับเข้ามามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่นะคะพันเอกวรินทร์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง 16:25 มีผู้ต้องสงสัยหลบอยู่ในบ้านเช่าซอย14หลังโรงเรียนเทศบาล5ตำบลสเต็งอำเภอเมืองยะลาจากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าไปปิดกั้นพื้นที่พร้อมประสานผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองเข้าไปร่วมพูดคุยมีการเจรจากันนะคะให้ผู้ต้องหารู้สึกปลอดภัยจากนั้นภรรยาก็ออกมาแสดงตัวค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนายอิสมาแอร์จึงตัดสินใจเข้ามอบตัวหลังการเจรจานะคะตามแนวทางสันติวิธีหน่วยงานความมั่นคงก็มีการใช้หลักการเจรจาสร้างความเข้าใจขณะที่นายอิสมาแอร์ค่ะจากการตรวจพบเป็นบุคคลที่มีหมายจับในคดีความมั่นคงคดีอาญารวม4หมายแล้วก็ยังมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับความรุนแรงในพื้นที่เหตุการณ์ภาคใต้หลายคดีด้วยนะคะมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะมีรายงานว่ามีเสียงปืนดัง5นัดที่ด่านชายแดนสุรินทร์เมื่อวานนี้โดยโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีบอกว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดกำลังพลได้หยุดฟังตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติจึงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่อไปแล้วก็ตามรายงานบอกว่าไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บไม่มีการยิงตอบโต้ค่ะแต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกกองกำลังสุรนารีได้สั่งการให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังอย่างเข้มงวดค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกับข่าวค่ำวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 ถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทบิชอฟเทคไทยจำกัดก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: 20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องริงเกิลสเบิร์กโรงแรมดีไอสไตล์สังกัลเลินเมืองสังกัลเลินพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพันณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 8:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลที่บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดนายเกวินโอบรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารนางราเซลเดลาเซเนสหัวหน้าฝ่ายออกแบบและคณะกรรมการบริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนายออโตบิชอปตั้งบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดเมื่อปีพุทธศักราช2470สมัยที่เมืองสังกัลเลินยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอสำคัญของภูมิภาคยุโรปมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตลายปักปีพุทธศักราช2502บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดซื้อกิจการบริษัทปักผ้าเก่าแก่ที่สะสมงานลูกไม้และงานปักโบราณล้ำค่าจำนวนมากอนุรักษ์และจัดระบบตามแหล่งที่ผลิตตามเทคนิคการถักปักเป็นหอจดหมายเหตุสิ่งทอเป็นสมบัติทางปัญญาและศิลปะงานผ้าลูกไม้และงานปักตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15เป็นต้นมาสิ่งทอหายากเอกสารประวัติศาสตร์และบันทึกพัฒนาการงานปักด้วยเครื่องจักรที่มีค่าที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปรวบรวมไว้มากกว่า 3,500 รายการเทคนิคงานปักที่ได้เรียนรู้เช่นงานผ้าลูกไม้ทำมือส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้ใบไม้และลายธรรมชาติมีความประณีตละเอียดสะท้อนรสนิยมและวัฒนธรรมยุโรปในแต่ละยุคบางชิ้นมีอายุมากกว่า400ปีงานปักกีปูเป็นเทคนิคการปักที่ผ่านกระบวนการทางเคมีทำให้ผืนผ้าที่ปักหายไปเหลือแต่ลายปักจึงคล้ายผ้าลูกไม้เป็นเทคนิคที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์นิยมใช้ในงานปักชั้นสูงของยุโรปงานปักเครื่องเชฟลีทำให้ผลิตงานปักได้เร็วสร้างลายซับซ้อนและละเอียดมีมิติได้มากขึ้นเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากงานฝีมือในครัวเรือนสู่ระบบอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างสิ่งทอแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยทำให้เห็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบตั้งแต่การศึกษาธรรมชาติดอกไม้ศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาเป็นลายปักบนผืนผ้าชิ้นงานหัตถศิลป์เหล่านี้แสดงวิวัฒนาการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอยุโรปในหลายศตวรรษเป็นคลังความรู้ให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสิ่งทอทั่วโลกได้ศึกษาเชื่อมโยงอดีตกับอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบร่วมสมัยและเป็นต้นแบบให้นักออกแบบคิดสร้างสรรค์พัฒนางานปักสมัยใหม่ปีพุทธศักราช2568บริษัทบิชอปแกมมาประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมทุนใช้เมืองสังกัลเลินเป็นศูนย์กลางการบริหารและออกแบบส่วนการผลิตสิ่งทอทั้งหมดย้ายไปที่ประเทศไทยการผลิตใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยและฝีมือแรงงานไทยที่ประณีตทำให้งานปักของบริษัทมีชื่อเสียงระดับโลกการเข้าชมหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลได้เห็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมรักษาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอพัฒนาเป็นนวัตกรรมและงานออกแบบสมัยใหม่ได้งานปักและผ้าลูกไม้ของเมืองสังกัลเลินมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกเป็นการใช้ประวัติศาสตร์และความรู้ในอดีตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีคุณค่าทางศิลปะอย่างยั่งยืนเวลา 11:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติซูริกประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนิวัตประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสในครั้งนี้เห็นได้ว่าสมาพันธรัฐสวิสยังพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีเพราะมีวิชาการและเทคโนโลยีที่มั่นคงและพัฒนา ไม่หยุดมีพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้อดีตให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตอย่างมีสติพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศแสดงเรื่องมนุษยธรรมของมนุษย์คนเป็นมนุษย์ควรปฏิบัติดีต่อกันช่วยเหลือกันไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและร่วมมือกันระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติสวิสชาโตดูพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่หนึ่งเดียวกันของสมาพันธรัฐสวิสที่มีวัฒนธรรมหลากหลายความรู้ในอดีตทำให้ทราบปัจจุบันว่าเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดนำความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์คิดพัฒนานวัตกรรมด้านการสำรวจให้เที่ยงตรงแม่นยำยิ่งขึ้นไปเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนส่วนบริษัทบิชอปเทคเทลจำกัดมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอและงานปักมานานกว่า90ปีทำให้ทราบว่าเมื่อธุรกิจได้ผลกำไรควรหาทางคืนให้สังคมส่งเสริมให้คนในสังคมมีความคิดสร้างสรรค์มีอาชีพมีงานทำและร่วมกันสืบทอดตำนานการเป็นเมืองแห่งสิ่งทอให้คงอยู่บนพื้นฐานของพลวัตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดบึงกาฬวันนี้เวลา 8:52 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายควบคู่กับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึงเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการตามแนวพระนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ร่วมกับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานครอบคลุมและเชื่อมโยงทั้งการดูแลสุขภาพคนสุขภาพสัตว์รวมถึงสิ่งแวดล้อมช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขลดโอกาสการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าที่จะอุบัติใหม่ในอนาคตเพื่อให้ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ จากนั้นเสด็จเข้าพระพลาทรงงานพระราชทานพระวโรกาสให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อันตรายถึงแก่ชีวิตการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบจะยับยั้งป้องกันไม่ให้แพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์โดยทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบซึ่งมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีใช้ยาสลบในสัตว์ตามความเหมาะสมของสรีระและอาการที่แตกต่างกันในสุนัขแต่ละตัวพร้อมกับทรงติดตามสัญญาณชีพและทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการทำหมันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่เริ่มการผ่าตัดจนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตัดทั้งนี้การทำหมันให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเป็นพาหะสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจึงเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวตามหลักมนุษยธรรมและเป็นมาตรฐานสากลซึ่งวิธีนี้คือการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนได้เป็นอย่างดีสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชนบทที่เจ็บป่วยมีรายได้น้อยด้วยโอกาสและประสบปัญหาด้านการเดินทางที่ยากลำบากให้สามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในเบื้องต้นอย่างทั่วถึงโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬและโรงพยาบาลบึงกาฬร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีชาวจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดข้างเคียงมารับบริการจำนวน142คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรคระบบประสาทโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลบึงกาฬจำนวน6คนส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งให้บริการในด้านสุขภาพแก่สัตว์ควบคู่กับการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งและสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามโดยนำเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ที่ครบวงจรมาให้บริการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนทั้งสุนัขและแมวรวมจำนวน130ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวม72ตัวสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดโดยเฉพาะสุนัขและแมวซึ่งใกล้ชิดกับมนุษย์ติดต่อผ่านน้ำลายจากการกัดข่วนหรือเลียปัจจุบันยังไม่มียารักษาแต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนและควบคุมจำนวนสัตว์ทั้งนี้การทำหมันมีใช้การทารุณกรรมสัตว์แต่เป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งประเทศไทยมีเป้าหมายกำจัดการแพร่ระบาดให้หมดไปภายในปี2573ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้แม่บ้านเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬแม่บ้านทหารบกแม่บ้านตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬเฝ้าถวายของที่ระลึกซึ่งการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืนและเพื่อให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังรวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยเงียบใกล้ตัวเพื่อรับมืออย่างถูกวิธีมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงไม่ให้เกิดเป็นปัญหาด้านสุขภาพอนามัยแก่สังคมต่อไปในอนาคตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ันนี้ที่วัดขุนพรหมดำริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดังนี้พระครูสารกิจประยุทธ์วัดธัญญาวาสจังหวัดมหาสารคามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรกิจประยุทธ์พระมหาจงยุทธกิตติยุตโตปริยธรรม9ประโยควัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชรกิตติพระครูสิริธรรมโกวิทวัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสิริวัชรธรรมและพระครูสุทธิวโรภาสวัดท่าแสบงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสุทธิวัชโรภาสองคมนตรีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2569นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2569พร้อมด้วยนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีรองประธานกรรมการคนที่1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการคนที่2ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้แทนกระทรวงต่างๆผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีวาระการประชุมอาทิพิจารณารับรองงบดุลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประจำปี2568ขออนุมัติผู้สอบบัญชีประจำปี2569พิจารณาแผนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระหว่างปี2569ถึง2570และการขออนุมัติบริจาคที่ดินเป็นถนนเพื่อสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งรับฟังรายงานความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคารกรณีเกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงการดำเนินโครงการและกิจกรรมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโดยการนำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชผนวกเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเป็นต้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขณเรือนจำจังหวัดสระบุรีเรือนจำจังหวัดสระบุรีตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อบริการด้านจักษุแก่ผู้ต้องขังโดยมีการตรวจคัดกรองสายตาวัดสายตาประกอบแว่นและส่งต่อผู้ที่มีภาวะผิดปกติทางตาเข้าสู่ระบบการรักษาซึ่งมีผู้ต้องขังได้รับบริการตัดแว่นสายตาจำนวน300อันนอกจากนี้มีการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR เพื่อเสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นภายในเรือนจำกิจกรรมดังกล่าวมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่12กรมราชทัณฑ์มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเท ทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสนองพระราชดำริและพระดำริในการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน5รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเรือนจำจังหวัดสระบุรีมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,594 รายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระพรหมวชระธีราจารย์ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระสงฆ์กว่า700รูปจากวัดต่างๆทั่วประเทศพร้อมด้วยคฤหัสถ์กว่า300คนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตวัดสุวรรณารามวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดบึงจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พร้อมกันนี้พระเทพวัชรสารบัณฑิตจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสังฆะวัตถุคถาว่าด้วยการสงเคราะห์ที่เป็นวิธีผูกใจคนให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีประกอบด้วยการให้การมีวาจาไพเราะการบำเพ็ญประโยชน์และการวางตนอย่างเสมอต้นเสมอปลายทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันศุกร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 14:30 นการยาสูบแห่งประเทศไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บริษัทภูมินทาราจำกัดจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนนานาชาติเดลล่าบิทริชและเดลล่ากรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอนงคังอนงคารามวัดมหานพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดเฉลิมพนมเขตจังหวัดกระบี่วัดบ้านแปะวัดหนองอาบช้างวัดพระธาตุสีจอมทองวัดหนองคันและวัดขะแม่จังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหอการค้าจังหวัดนครปฐมสำนักงานเสนาธิการทหารเรือและหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4วิทยาลัยทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วยวัดแจ้งวรวิหารวัดบ่อล้อวัดทาวราชวัดทาราวดีวัดมณีเจริญวัดสนวัดทุ่งแย้และวัดสุวรรณคีรีวงศารามสวดมาติกาและสดับปกรณ์ และในเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายรวมจำนวน8รูปคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันนี้ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวสลับกับมีฝนแต่ประชาชนจำนวนมากยังคงเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาพัทลุงเทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยทรงมุ่งเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพที่สามารถช่วยให้ประชาชนมีรายได้ที่ยั่งยืนจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สายติด
1: อ้าวส้มจุกทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
2: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
3: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่แท้งล่ะทีเนี้ย
1: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
2: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
4: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกไปเยอะ
1: ว้าพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะไม่ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเงี้ยไม่อยากจะเมาส์ตะกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวอยวายลั่นร้านเลยนะ
3: แม่ก็ข้าจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
4: ก็แค่ไปประชุมกับพ่อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
1: ยังไงล่ะผู้ใหญ
4: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสั่งสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
3: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นครูบ้างแล้ว
1: บอกหยุดความคิดชั่วงั้นนะก็ของแซกจริงๆนะเนี่ย
3: โอ้ยลืมใจไรไปไปก็ไร
4: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
2: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนครับเนี่ย
4: ได้ลินสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
3: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
5: เรื่องสร้างท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ฟันเจเด่นยาสีฟันเจเด่นช่วยฟันดูขาวมั่นใจทุกวันยาสีฟันเจเด่น
2: และหลอดแชมพูช่วยลดสิวฟันด้วยสารพลังเกลือ
1: เจเด่นเจเด่นเจเด่น
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียงเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอล์กแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: กต.แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นย้ำป้องกันการปลอมแปลงเข้มงวดแต่ไม่กระทบหลักการลงคะแนนลับสร้างความมั่นใจประชาชนก่อนเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2569หลังมีข้อกังวลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งทั้งนี้กกต.ระบุว่ากฎหมายกำหนดชัดให้การเลือกตั้งเป็นการออกเสียงโดยตรงและลับซึ่งเป็นหลักสำคัญของระบอบประชาธิปไตยพร้อมให้อำนาจกกต.ดูแลการจัดพิมพ์และควบคุมการพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้งอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ก่อนนำบัตรเลือกตั้งไปใช้จะมีการประทับตราหรือเครื่องหมายเฉพาะตามที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนดเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและป้องกันการนำบัตรไปใช้ผิดพื้นที่ทั้งนี้กกต.ยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวเป็นเพียงระบบรักษาความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งไม่สามารถตรวจสอบหรือเชื่อมโยงกับไปยังผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จึงไม่กระทบต่อหลักการลงคะแนนลับและขอให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสของการเลือกตั้งในครั้งนี้นิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรลาดย่าที่คดีพนักงานเสิร์ฟสาวถูกตำรวจละเมิดสิทธิ์ย้ำไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายพร้อมให้ความเป็นธรรมผู้เสียหายอย่างเต็มที่คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: นายอัครนันท์ การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีหญิงสาวเสิร์ฟพนักงานร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งกระทำการไม่เหมาะสมภายในร้านโดยได้เข้าพบและหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ณสถานีตำรวจภูธรลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นอย่างมากเมื่อต้นจึงได้รับคำยืนยันจากผู้กำกับการและพนักงานสอบสวนสภ.ลาดย่าว่าจะดำเนินการสอบสวนคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรมโดยจะไม่มีการแทรกแซงคดีหรือปล่อยให้มีการคุกคามผู้เสียหายอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้นายอัครนันท์เน้นย้ำว่าการพิจารณาคดีจะต้องยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักโดยพี่น้องประชาชนทุกคนจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิและไม่ถูกละเมิดในลักษณะดังกล่าวสำหรับกรณีผู้ที่ถูกกล่าวหายังคงให้การปฏิเสธนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งในที่เกิดเหตุมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้หลายมุมและสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้อย่างชัดเจนทางนี้หากผลการสอบสวนพบว่ามีความผิดจริงและยังไม่ยอมรับผิดจะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้นใดทั้งสิ้นวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: สำนักงานควบคุมโรคติดต่อของสิงคโปร์รายงานว่าสิงคโปร์ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด -19 ในช่วงสัปดาห์วันที่10ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาราว 12,700 รายซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 8,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้าโดยอัตราผู้ป่วยโรคโควิด -19 เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลปรับสูงขึ้นพอประมาณรายงานระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด -19 เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในช่วงสัปดาห์วันที่10ถึง16พฤษภาคมเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่73รายซึ่งเพิ่มขึ้นจาก56รายในสัปดาห์ก่อนหน้าและจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในแผนกผู้ป่วยหนัก ICU เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่1รายโดยสำนักงานเสริมว่าโรงพยาบาลรัฐประเภทรักษาโรคเฉียบพลันสามารถรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันยังคงสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่กำลังแพร่กระจายและสำนักงานกำลังเฝ้าติดตามจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิดโดยโรคโควิด -19 อาจแพร่ระบาดเป็นระยะและกลายเป็นโรคประจำถิ่นเช่นเดียวกับโรคระบบทางเดินหายใจอื่น
6: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: โอ้ย ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้รายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แล้วนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเข้าหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นมิใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: แต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากในพื้นที่กรุงเทพพร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงเตรียมศึกษาติดตั้งไม้กั้นครบ4ด้านและเริ่มตรวจสารเสพติดพนักงานทุกคนหลังพบคนขับรถไฟอีก2รายมีปัสสาวะสีม่วงคุณพงษ์ระพีประพฤติดีแรงครับ
11: ในอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงมาตรการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟหลังถูกตั้งคำถามถึงความแข็งแรงของไม้กั้นและแผงกั้นโดยระบุว่าขณะนี้การรถไฟได้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานครซึ่งมีจุดตัดทางรถไฟทั้งหมด71จุดและมีอีก19จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ พร้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟจุดละอีก1คนรวมถึงกำชับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเครื่องกลลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถอย่างใกล้ชิดนายอุดมระบุเพิ่มเติมว่าระบบเครื่องกั้นถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในยังจำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้าที่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมเนื่องจากสภาพการจราจรหนาแน่นหากใช้ระบบอัตโนมัติทั้งหมดอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้ส่วนพื้นที่ชานเมืองจะใช้ระบบอัตโนมัติแทนพร้อมยอมรับว่าเครื่องกั้นหลายจุดยังติดได้เพียงครึ่งทางทำให้มีข้อเสนอให้ติดตั้งเครื่องกั้นแบบครบทั้ง4ด้านซึ่งอยู่ระหว่างการหาแนวทางดำเนินการในระยะยาวโดยจุดที่มีสถิติอุบัติเหตุสูงจะได้รับการพิจารณาก่อนส่วนกรณีเครื่องตั้นจุดตัดพญาไทที่ได้รับความเสียหายเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานายอุดมระบุว่าคาดว่าเกิดจากการถูกยานพาหนะพุ่งชนไม่ได้เกิดจากระบบขัดข้องพร้อมยืนยันว่ามีทีมบำรุงรักษาสแตนบายตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันยอมรับว่าที่ผ่านมาการรถไฟตรวจเฉพาะแอลกอฮอล์ในพนักงานเท่านั้นแต่หลังเกิดเหตุล่าสุดได้ขยายผลการตรวจสารเสพติดในพนักงานทั้งหมดเบื้องต้นพบคนขับรถไฟอีก2รายมีปัสสาวะสีม่วงและทางการรถไฟอยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
10: โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกมาโต้กรณีเพจทีมโฆษกกองทัพบกไทยเผยแพร่ข้อมูลว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจำนวน5นัดในพื้นที่พนมบักจังหวัดอุดรมีชัยนั้นไม่เป็นความจริงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
8: พลโทมาลีโซเชตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกมาชี้แจงกรณีเพจทีมของกองทัพบกไทยได้เผยแพร่ข้อมูลว่าได้ยินเสียงปืนดังจำนวน5นัดในพื้นที่พนมปักซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยพร้อมระบุว่าเป็นฝีมือของทหารกัมพูชานั้นกระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและเป็นการใส่ร้ายป้ายสีโดยมีเจตนาสร้างความเข้าใจผิดและสร้างความตึงเครียดตามแนวชายแดนการเผยแพร่ข้อมูลของทหารและสื่อไทยส่งผลกระทบต่อการทำลายความเชื่อมั่นพร้อมขอให้ฝ่ายไทยยุติการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้โดยทันทีและหันมาเคารพพร้อมปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆด้วยความจริงใจเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทโดยสันติและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
12: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
10: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
14: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สามีเจ้าชู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีคำถามมาจากภรรยาที่มีสามีเจ้าชู้จะทำอย่างไรดีสามีที่เจ้าชู้หรือว่าคนที่เจ้าชู้นะคะมีเหตุผลอยู่2ประการค่ะ 1. เจ้าชู้เพราะแม่บ้านบกพร่องต่อหน้าที่สิ่งนี้แม่บ้านต้องแก้ไขตัวเองพยายามค้นหาข้อบกพร่องของตัวเองให้พบซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากจึงต้องทำใจให้สงบเสียก่อนก็เริ่มจากการนั่งสมาธิเป็นประจำเพราะว่าคนเรานะคะเมื่อลืมตาเนี่ยมักจะเห็นแต่ข้อบกพร่องของคนอื่นแม้นว่าสิ่งนั้นจะเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าใหญ่โตส่วนความผิดของตัวแม้นว่าจะโตสงบเสียก่อนก็เริ่มจากการนั่งสมาธิเป็นประจำเพราะว่าคนเรานะคะเมื่อลืมตาเนี่ยมักจะเห็นแต่ข้อบกพร่องของคนอื่นแม้นว่าสิ่งนั้นจะเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าใหญ่โตส่วนความผิดของตัวแม้นว่าจะสงบเสียก่อนก็เริ่มจากการนั่งสมาธิเป็นประจำเพราะว่าคนเรานะคะเมื่อลืมตาเนี่ยมักจะเห็นแต่ข้อบกพร่องของคนอื่นแม้นว่าสิ่งนั้นจะเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าใหญ่โตส่วนความผิดของตัวแม้นว่าจะสงบเสียก่อนก็เริ่มจากการนั่งสมาธิเป็นประจำเพราะว่าคนเรานะคะเมื่อลืมตาเนี่ยมักจะเห็นแต่ข้อบกพร่องของคนอื่นแม้นว่าสิ่งนั้นจะเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าใหญ่โตส่วนความผิดของ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารัก
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ึงผู้ใหญ่เนาะเห็นกันอยู่ทุกวันน่ะ
1: ผู้ใหญ่ไม่อยู่แล้วเหรอจักรกุลา
0: จับบ้าเหรอนี่แปะผู้ใหญ่เข้าไปอบรมเดี๋ยววันนี้ก็มาแล้วแม้พูดหน่อยเดียวคิดไปสักไกลเลยนะเนี่ย
2: ครับสองคนนี้สมหัวกันอีกแล้วเหรอคราวนี้นิทาใครอีกแล้วเนี่ย
0: ก็จะมีใครก็ผู้ใหญ่นั่นแหละว้ายผู้ใหญ่กลับมาแล้วโอ้ยฉันคิดถึงคิดถึงนะเนี่ยรู้ว่าผู้ใหญ่จะมาก็เลยทำแกงขี้เหล็กของชอบเอาไว้ให้นะจ๊ะ
3: เอาไว้ให้หรือจะเอาไว้ขายเอาไว้ชักเจง
0: ขายอุ้ยจะบ้าเหรอให้สิไม่เจอกันตั้งนานผู้ใหญ่ไปอบรมเรื่องอะไรมาเหรอจ๊ะเล่ามาเลย
2: ก็อบรมเรื่องการปรับเจตคติให้ยอมรับผู้เลิกเสพยาเสพติดนี่หลักสูตรเขาดีนะมีวิทยากรจากสำนักงานปปส.มาด้วย
3: อย่างเงี้ยก็ได้ความรู้มาเยอะเลยเสียผู้ใหญ
2: ่ใช่ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นๆทั้งคนที่ดูเรื่องปราบปรามเจ้าหน้าที่บำบัดสาธารณสุขฝ่ายปกครอง
3: แล้วไอ้อคตินี่มันอะไรอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะทำไมต้องเปล่งด้วยล่ะผู้ใหญ่
2: เขาเรียกว่าเจตคติหรือความคิดของคนเรานี่แหละคืออย่างนี้นะเมื่อก่อนคนมักจะไม่ยอมรับผู้เลิกยาเสพติดกลัวอย่างโน้นกลัวอย่างนี้และทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดทำได้ยากปปส.เขาก็เลยมีการรณรงค์ว่าผู้เสพผู้ติดคือผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเมื่อหายแล้วก็เหมือนคนปกติอย่างพวกเรานี่แหละ
0: เพราะฉะนั้นนะเราจึงต้องให้โอกาสเหมือนที่ผู้ใหญ่สอนเราอยู่ทุกวันใช่ไหมล่ะฉันจำได้
2: ใช่แล้วคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เลิกได้ต้องใช้ความพยายามในการเอาชนะใจตนพอรักษาหายแล้วก็ต้องมาชนะใจผู้อื่นบางคนทำไม่สำเร็จก็ถูกสังคมดูถูกเหยียดย้ำสุดท้ายก็กลับไปเสพอีกแต่ถ้าใครมุ่งมั่นเอาจริงก็ได้รางวัลไป
3: เอแล้วยาเสพติดไรเนี่ยมีรางวัลให้ด้วยเหรอผู้ใหญ
2: ่มีสิรางวัลแห่งชีวิตที่ได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงล่ะ
0: แล้วไอ้ความคิดคนเรามันเปลี่ยนกันได้ง่ายๆหรอผู้ใหญ
2: ่ก็ไม่ง่ายนักหรอกมันต้องใช้เวลาผู้เลิกเสพยาเสพติดเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วย
0: งั้นเราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้คนอื่นดูเนาะว่าโอกาสน่ะมันดียังไงเน
2: า
0: ะ
2: ใช่
4: เรื่องสร้างท้ายตลาดผู้ที่ติดยาเสพติดแม้จะผ่านกระบวนการบำบัดและฟื้นฟูแล้วแต่ยังกลับมาเสพยาเสพติดอีกเป็นผลมาจากครอบครัวชุมชนและสังคมไม่ให้การยอมรับไม่ให้โอกาสการปรับเจตคติของสังคมต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดผิดเสมือนผู้ป่วยทุกคนในสังคมควรต้องตระหนักและรับรู้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นอาการป่วยที่เกิดจากฤทธิ์ของยาที่มีต่อสมองไม่ใช่นิสัยที่แท้จริงสังคมรอบข้างจึงควรเข้าใจและให้โอกาสรวมถึงให้ความช่วยเหลือเพื่อร่วมกันคืนคนดีกลับสู่สังคม
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
7: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
8: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
9: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
6: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
10: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: เอาเค้ก7ก้อน
13: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
12: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
13: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
12: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
13: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
12: ้งั้นไม่เอาแล้ว
13: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
14: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกรับการเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเรานะมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเนาะ
2: ใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดไปหลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอภุยใหญ่อ้วนสวยเต็มที
1: ่ท่านจะด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนเปิดก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มา
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่นี่นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปซะทีเนาะแต่เพิ่งมังบังคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหล่าซี่เหงียแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตาสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่ลืมหมกเลียว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไปสองรอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่เออแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยัง
0: แม่แม่อากุลับก
1: ็ข้างหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แม่มาด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แม่ยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นนั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแปะ
3: อย่าปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมูลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: กลับเมือง
1: สถานีวิทยุ
2: ชีวิตลำบาก
3: ชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะองโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้าน

0: กำนันมานะตั้ง09สุโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองหน้าของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้ง09โต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองหน้าของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้ง09สุจอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

รายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวล่ะค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: อย่างนี้ติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรม
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เงินลูกทำบุญใครได้บุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100 บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

วาสของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
2: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ่นพาน
3: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เจ๊คุณหลักกินฟรีไง
1: วันวันห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่าอย่างไรอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอ่ะแปะ
2: ก็เนี่ยไงล่ะผู้ใหญ่อาจารย์คุณหลับนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกก็เป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานก็มีอะไรผิดสังเกต

0: ก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
1: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอาผู้ใหญ่นะ
2: ทำไมอาแปดจะไปทำหรออายุปูนนี่เขาไม่เอาหรอก
0: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
2: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
1: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังอ้วนไล่เลย
2: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
1: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตอนนั้นเองเอาอย่างนี้คุณหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะอ้วนไปเลยเดี๋ยวอ้วนช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
2: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
0: งั้นไปตั้ง2คนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอา2ลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
2: อ้าว
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งหลงผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: าตั้ง 200,000 ถ้าฮู้จังซี่น่ะ100เดี๋ยวก็บ่แต่งพี่น้องเอ้ย
1: ว่าหยังก็100นั่นน
0: ่ะเฮ้ยมาสิยืมเงินแม่จังไหลซื้อดอกแม
1: ่เฮ้ยแล้วไป
0: ครับครับครับครับ
1: ครับมาเปียกมาซะดิ
2: ครับผม
3: 94.5 MHz
4: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
5: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
4: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
6: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
5: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
7: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
8: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
9: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
7: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
10: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสอสอสอขอสนับสนุน
12: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
13: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: นรักบ้าน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านไม่ว่าจะเป็นตึกหลังใหญ่อยู่ในเมืองหรือเป็นกระท่อมหลังน้อยอยู่กลางป่าเราก็สามารถแต่งบ้านให้น่าอยู่อยู่แล้วมีความสุขกายสุขใจได้นะคะตำราแต่งบ้านที่ถูกต้องนั้นการเลือกเครื่องประดับบ้านทุกชิ้นต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยการปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่คนในบ้านเพื่อการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขปู่ย่าตาทวดของเราท่านมีกุศโลบายที่จะสร้างนิสัยดีๆให้แก่ลูกหลานจากการแต่งบ้านนี่แหละนะคะอย่างเช่นการตกแต่งฝาผนังบ้านนะคะด้วยรูปภาพไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องประดับบ้านให้สวยงามเท่านั้นแต่คำนึงถึงว่ารูปภาพนั้นดูแล้วยกใจคนให้สูงขึ้นได้เขาจึงได้เอารูปของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดมาติดไว้เพื่อนึกถึงพระคุณของท่านเดินผ่านรูปท่านเห็นหน้าท่านก็นึกถึงคำสอนคำห้ามที่ท่านให้ไว้ลอยขึ้นมาในใจพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และพระราชินีประดับไว้ในที่เหมาะสมล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเราจึงควรตอบแทนคุณงามความดีของพระองค์ท่านด้วยการเป็นคนดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นไม่เกเรระรานเอาเปรียบใครที่สำคัญที่สุดต้องมีพระพุทธรูปจะเป็นองค์พระหรือรูปภาพก็ได้ประดิษฐานไว้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลฝึกให้ลูกหลานนะคะรู้จักกราบไหว้พระรัตนตรัยเขาจะได้เกิดกุศลจิตคิดแต่ในสิ่งที่ดีรู้จักไตร่ตรองจับแง่คิดเห็นเหตุเห็นผลในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ภาพความอบอุ่นของครอบครัวรูปถ่ายวัยสดใสของเด็กๆหรือภาพดอกไม้บานเต็มทุ่งภาพลีลาพริ้วไหวของแม่ไม้สายน้ำก็ให้พลังใจความมีชีวิตชีวาแก่เราได้ดีกว่าไปเอารูปดาราที่แต่งตัวล่อแหลไม่เหมาะสมมาติดฝาผนังนะคะหรือว่ามีมุมดื่มเหล้าไว้ในบ้านเมาเช้าเมาเย็นให้ลูกเห็นแล้วลูกหลานของเราจะได้แง่คิดมุมมองที่ดีๆมาจากที่ไหนล่ะคะหากเราแต่งบ้านเป็นบ้านของเราก็จะเป็นสวรรค์บนดินได้ใครมาเยี่ยมเยือนพลอยรู้สึกเย็นกายเย็นใจไปด้วยแม้ไม่ได้ติดแอร์เย็นฉ่ำก็ตามและสำหรับวันนี้ขอตัวไปแต่งบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: ราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงาย

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: านเมืองคือเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดหมายมีอุดมคติอันร่วมกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษกเมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2514
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะการทำงานให้ได้ยั่งยืนและมั่นคงก้าวหน้าไม่เลิกราท้อถอยเสียกลางคันนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้มีหน้าที่สร้างสรรค์ความเจริญข้อนี้ขึ้นอยู่กับการรักษาเจตนารักษาความตั้งใจพอใจและผูกใจในงานยิ่งกว่าอย่างอื่นเพราะความแน่วแน่และพอใจในงานนั้นย่อมทำให้เกิดความภาคเพียรและอดทนที่จะกระทำงานให้ต่อเนื่องกันไปได้โดยตลอดเมื่อมันทำอยู่เสมอก็เกิดความชำนิชำนาญช่วยให้ทำงานได้โดยสะดวกด้วยความเบิกบานเบาใจเหมือนกับนักกีฬาที่หมั่นฝึกซ้อมยิ่งฝึกก็ยิ่งได้ทั้งกำลังและความเก่งกาจเพิ่มขึ้นสิ่งที่ยากก็ค่อยๆกลายเป็นง่ายจะทำอะไรก็รวดเร็วและเหนียวแน่นจนสำเร็จพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาณอาคารใหม่สวนพรเมื่อวันพฤหัสบดีที่2สิงหาคมพุทธศักราช2527
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับมาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรานะครับในหัวข้อธรรมปฏิบัติซึ่งเป็นความรู้สึกของพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระราชธรรมนิเทศหรือว่าพระอาจารย์พยอมกัลยาโนนะครับเจ้าวาดวัดสวนแก้วแล้วก็ปิดท้ายช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งกองทบกได้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระจราสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2519นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ประกอบพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องสาธุชนนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารและก็น้ำปานะแด่พระภิกษุนะครับจำนวน49รูประหว่างวันที่23 พฤษภาคมนะครับถึงวันที่4มิถุนายน2569ในกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติโดยจะไปปฏิบัติธรรมนะครับณศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครท่านใดมีศักยภาพนะครับก็สามารถที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพได้เลยนะครับวันละ 3,000 บาทหรือว่าตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธานะครับสามารถที่จะร่วมทำบุญได้นะครับผ่านบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีนะครับกองทุนสนับสนุนบรรพชาอุปสมบทเลขที่บัญชีนะครับ02-048-404-8614ขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงครับเลขบัญชีนะครับธนาคารออมสิน02-048-404-8614หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่กองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศาสตร์ทหารบกที่ร้อยเอกปรีชาเอียงสวัสดิ์หมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับ087-826-0399นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติซึ่งกองทัพบกได้จัดขึ้นนะครับวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวไมคิงในหลวงของเรากันต่อนะครับวันนี้ก็เป็นความรู้สึกของท่านพระครูไพศาลสาคอนกิจปัจจุบันนะครับท่านดำรงตำแหน่งขออภัยครับดำรงสมณศักดิ์นะครับเป็นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณนะครับเจ้าวาดวัดเกตุมดีศรีวรารามซึ่งได้เขียนถึงในหลวงนะครับในหัวข้อเมธีชนโปรดพิจารณาซึ่งท่านได้เขียนเอาไว้นะครับว่า66ปีมาแล้วที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งหลายอันนำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในทุกสถานในพระราชอาณาจักรนะครับนับตั้งแต่วันที่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ78พรรษาอาตมาได้ประกอบศาสนกิจนานาประการอาทิโครงการอุปสมบทหมู่กุลบุตรที่มาจากส่วนของพ่อค้าประชาชนและข้าราชการทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาก็นิมนต์สงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็เจริญจิตภาวนาเป็นพระราชกุศลเดือนละ1ครั้งครั้งละ500รูปและก็มีพระสังฆาธิการเดือนละครั้งครั้งละ250รูปการบรรพชาสามเณรนะครับในภาคปิดเทอมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่ทางวัดเกตุมดีศรีวรารามรับดำเนินการมาโดยตลอดและรับเด็กนักเรียนนะครับในเขตเทศบาลและก็ในกลุ่มนำมาบวชนะครับเพื่ออบรมให้เป็นกุลบุตรแล้วก็เยาวชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมตั้งแต่ปิดเทอมจนเปิดเทอมปีละหลายๆครั้งร่วมปีละนะครับอันนี้ปีละกว่า500กว่ารูปยิ่งไปกว่านั้นนะครับทุกปีทางวัดเกตุมดีศรีวรารามซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดก็ได้จัดให้มีโครงการบวชศีลชีวินีนะครับทุกๆปีปีหนึ่งนะครับก็ไม่ต่ำกว่า 2,000 ถึง 3,000 คนทั้งยังได้ปฏิบัติสาธารณกิจให้เอื้ออำนวยตามแนวทางการศึกษาแล้วก็การปฏิบัติเพื่อความสงบสุขร่มเย็นให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปีอาตมามีใจศรัทธาและยินดียิ่งนะครับที่จะทำหน้าที่ปฏิการคุณตอบแทนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดในโลกเปรียบเสมอเหมือนผู้เป็นเลิศทางพระราชกรณียกิจนะครับทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและเคร่งครัดในหลักทศพิธราชธรรมและมีความซื่อตรงต่อตนเองและไพร่ฟ้าประชาชนในโอกาสอันมีค่านี้ขอเชิญท่านผู้เป็นเมธีชนทั้งหลายได้โปรดพิจารณาตนตามเยี่ยงตามอย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิให้เสื่อมสูญและเพื่อให้เกิดความเจริญแก่ผู้ปฏิบัติที่ยั่งยืนแก่พวกเราที่คนไทยทั้งชาติสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่คิดดีพูดดีทำดีปฏิบัติดีได้นะครับทั้งการงานการอาชีพในหน้าที่ทุกอาชีพ ทุกสาขาเพื่อให้สมบูรณ์ตามเยี่ยงตามอย่างของผู้เป็นปราชญ์และก็บัณฑิตยิ่งขึ้นไปคุณผู้ฟังครับสำหรับเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อธรรมปฏิบัติในวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนปิดท้ายนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งสองเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับได้อนุมัติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถที่จะลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2519โดยไม่ถือว่าเป็นวันลาโดยจะมีการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทนะครับระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569รวมก็17วันตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอโดยกำหนดเป้าหมายนะครับของผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมฉลองพระเดชพระคุณและถวายพระกุศลศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมและก็สืบสานพระพุทธศาสนาให้คงสืบไปในแดนพุทธภูมินะครับในเรื่องแรกเรื่องที่สองนะครับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพ่อบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสที่ยูเนสโกนะครับประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีรวมทั้งเห็นชอบนะครับกรอบระยะเวลาในการจัดงานก็คือตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระสนในวันที่22พฤษภาคม2519ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับซึ่งก็ได้จัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้โดยจะจัดพร้อมกับส่วนภูมิภาคและก็ต่างประเทศนะครับตามความเหมาะสมรวมถึงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลนะครับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระสนในวัดทั่วประเทศและก็วัดไทยในต่างประเทศในส่วนของกองทัพบกนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปแล้วนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาในเวลา 7:30 นโดยกราบนิมนต์พระสงฆ์100รูปนะครับมารับบิณฑบาตหลังจากนั้นพิธีเจริญพุทธมนต์โดยพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารนะครับเจริญพุทธมนต์นอกจากนั้นนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังมีมติเห็นชอบนะครับเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการโครงการและก็กิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรตินะครับตลอดจนได้มอบหมายนะครับมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและก็พระปรีชาสามารถนะครับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะครับในรัชกาลที่7นะครับผ่านสื่อต่างๆทุกช่องทางนะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับได้รับทราบแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับและก็นี่ก็คือเรื่องราวไมค์คิงนะครับในหลวงของเราในหัวข้อธรรมปฏิบัตินะซึ่งเป็นความรู้สึกของ พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าวาดวัดเกตุมดีศรีวรารามแล้วก็ปิดท้ายข่าวนะครับประชาสัมพันธ์2เรื่องนะครับเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลนะครับในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับโดยคณะรัฐมนตรีก็มีอนุมัตินะครับให้ลาได้17วันนะครับโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาแล้วก็กิจกรรมที่2ข่าวที่2นะครับก็คือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะครับในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสที่ยูเนสโกนะครับได้ประกาศยกย่องพระองค์ท่านถึงพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ22พฤษภาคมไปจนกระทั่งถึง31ธันวาคม2570วันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังก็มาติดตามเรื่องราวไมคิงในหลวงของเรากันต่อแล้วก็อาจจะมีสาระน่ารู้อะไรที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันสำหรับในช่วงนี้ก็ไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านฟังค่ะรายการในช่วงนี้ก็ขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนะคะในวันนี้ก็ขอนำเสนอตอนทรงสอนสายใยไทยสายใยแผ่นดินค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงต้นรายการนี้ก็ขออัญเชิญเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงความฝันอันสูงสุดความตอนหนึ่งว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจถนอมท่านผู้ฟังคะในช่วงเวลากว่า70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในทุกภูมิภาคของประเทศค่ะไม่ทรงย่อท้อต่อความยากลำบากทรงใช้เวลาทรงงานอย่างยาวนานบางครั้งจนค่ำมืดนะคะทรงใส่พระราชฤทัยในการพระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าด้านสุขภาพอนามัยค่ะด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายอันมีเป้าหมายหลักกล่าวคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาการพัฒนาอาชีพจนถึงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในช่วงนี้ขออัญเชิญพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2551ขออัญเชิญมาความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนแนะนำข้าพเจ้ามาโดยตลอดถึงความสำคัญของป่าไม้ว่าป่าไม้ของไทยมีความสำคัญหลายประการคือเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศและช่วยดูดซับน้ำไว้ในรากและใต้ดินกลายเป็นน้ำใต้ดินให้เราใช้ก็ขอให้พวกเราช่วยกันดูแลรักษาป่าท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าเพื่อรักษาต้นน้ำลำธารและแหล่งกำเนิดวัฏจักรชีวิตป่าชายเลนเพื่อรักษาแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำต่างๆส่งเสริมให้เกิดความเพิ่มพูนของทรัพยากรอาหารในแม่น้ำและท้องทะเลค่ะด้านพัฒนาอาชีพทรงมุ่งเน้นการสร้างแหล่งอาหารปลอดสารพิษพร้อมไปกับการสร้างอาชีพด้วยโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงและโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริค่ะนอกจากนี้ทรงสร้างอาชีพเสริมรายได้ด้วยการทรงสนับสนุนงานหัตถศิลป์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ค่ะผลงานช่างฝีมือศิลปาชีพที่ทรงสร้างนั้นกระตุ้นเตือนให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นคนไทยค่ะเหนืออื่นใดทรงรักคนไทยและแผ่นดินไทยทรงมุ่งหวังให้ชาวไทยทุกคนได้ร่วมใจกันทำรงรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2550ขออัญเชิญมาความตอนหนึ่งว่าขอให้ประชาชนชาวไทยมีความรักใคร่ปรองดองกันจับมือกันเดินไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแต่ไม่ละเลยที่จะช่วยกันทนุถนอมแผ่นดินไทยให้คงอยู่ด้วยความเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ
0: ์ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิธีกรรับเชิญ และนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง7 11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรค

0: เร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุคติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะความหลากหลายทางชีวภาพนับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการรักษาระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการร่วมกันดูแลและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตให้คงอยู่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้สอดบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: ดูละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นหนุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ความหลากหลายทางชีวภาพนับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการรักษาระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์เต่ารวมถึงสิ่งมีชีวิตจึงจะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการร่วมกันดูแลและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตให้คงอยู่สืบต่อไปติดตามกับคุณปวีณาสมคิดค่ะ
5: ในปีพุทธศักราช 2543 องค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกเต่าน้ำและเต่าทะเลที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์เต่ารวมถึงเต่าทะเลทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างองค์ความรู้เรื่องเต่าให้กับประชาชนทั่วโลกต่อมาจึงกำหนดให้วันที่23พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเต่าโลกจากรายงานสถานภาพสัตว์ทะเลหายากปี2560ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่าประชากรเต่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมีสาเหตุหลักมาจากขยะพลาสติกปัญหาการลักลอบเก็บไข่เต่าอีกทั้งพื้นที่วางไข่ของเต่าทะเลลดลงจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งโดยแหล่งวางไข่ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่บริเวณหมู่เกาะครามรองลงมาเป็นหมู่เกาะซิมิรันแม้ว่าในประเทศไทยจะพบสายพันธุ์เต่าทะเลจำนวน5ชนิดแต่ปัจจุบันพบการวางไข่ของเต่าทะเลเพียง4ชนิดคือเต่ากระเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่าหญ้าโดยเต่ามะเฟืองได้ถูกบรรจุในบัญชีสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562นอกจากนี้ยังปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมการรณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเต่าบกและเต่าทะเลที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นงดเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นโปรดแต่งกายสุภาพเข้าปราสาทพระเทพปิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกสภาพอากาศประจำวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
6: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เหรียญวรลาโพแห่งวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเรือที่ในช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายชั้นใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำ8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลในลาภเป็นต้นและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกความทุกข์เข้าครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่ในช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: การพลังงานระหว่างประเทศที่กรุงปารีสรับมือวิกฤตพลังงานโลกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงคันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: ายกรัฐมนตรีหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศที่กรุงปารีสรับมือวิกฤตพลังงานโลกผอ. IEA ชื่นชมไทยเดินมาถูกทางพร้อมผลักดันไทยสู่สมาชิก OECD คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
10: เมื่อวานนี้ที่ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับดร.ฟาทีวีรอนผู้อำนวยการ IEA เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยผู้อำนวยการ IEA ชื่นชมนโยบายพลังงานของไทยเป็นทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับบริบทพลังงานโลกที่กำลังเผชิญความท้าทายโดยเฉพาะการเร่งทบทวนนโยบายพลังงานและขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ IEA พร้อมสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมของไทยในการยกระดับความร่วมมือกับ IEA ในทุกมิติพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตนอกจากนี้ผู้อำนวยการ IEA ตอบรับคำเชิญของนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงาน Gas Tech 2026ที่กรุงเทพมหานครเดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นนิทรรศการและการประชุมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดด้านอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวไฮโดรเจนและพลังงานทางเลือกคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
11: กาเซเมโร่กองกลางประสบการณ์สูงทีมชาติบราซิลหลังหมดสัญญาในถิ่นโอแทฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อจบฤดูกาลนี้ได้บรรลุเข้า